0: ในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เป็นจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากเมืองการจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหาลือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา cover ไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนแล้วกำไรส่วนไหนแล้วค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอคอรมอต่อไป
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเรื่องสุกุชีหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสุกุชีลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผ อบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายวอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีชุนผิดปกติเหมือนทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
4: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งก็เข้าควบคุม

0: ่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซต์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่านไลน์แอดชาฟี่ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเรือนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคม

0: ฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประณามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
1: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมืออีกกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับท้ายแถลงของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
0: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ K60รายการ IGF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิเมเนเตอร์พูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่ายด่านคู่แข่งระดับพลักการกว่า44คนจึงพังอาจคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยหลังจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้สองเหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์เป็นทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาริจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงล่าตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีวังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 83 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที1 นาทีกับกปท. กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจ่าฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์

0: ับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนยังหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนนะครับเราก็คงต้องพูดกันละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีน

มีคำถามมาล่ะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ถกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3 เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเราใช้สิทธิ์โหวต
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบวยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
1: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกเราเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกับมาก็รอตรงนี้อยู่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
1: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับผู้ดีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนผมก็อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปทั้งสองทางสายเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียแล้วผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงได้เข้าไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมือเพิ่มเติมไปนักการเมืองมากกว่าครับ
0: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
4: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักแต่เป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงนะคะแล้วก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเลยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่กูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
3: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
4: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
3: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
6: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านขอสินบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
5: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแหวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
8: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกุนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
7: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: มนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnuk.p@msu.ac.th

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการ

ร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน .101 ปนจ.ราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบผีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่ครับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่าง

รุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 น. ท

0: ได้เปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงใบในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสวิสาปทุมมารายงาน
0: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 นวันนี
2: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ

0: ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.co
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชิ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย

0: ีของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า170สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่าไม่เกิน 4:00 น.ครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่า วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็จะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
7: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
9: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะหลังก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
8: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
10: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆถ้าเรื่องความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนเนี่ยค่ะก็จะใช้ช่วยด้วยแต่มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
8: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนด้วยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
11: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
12: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
11: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนนแต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา17นาฬิกาเพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
13: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็เป็นที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐีในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
14: จะให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสําคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นน่ะ มันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
1: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
15: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
1: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่ก่อล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
16: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโททการนันท์สทช.ชลบุรีรายงาน
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
18: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
19: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนกลุ่มโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเสี้ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
20: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายก
21: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สืบสานตำหนักเพลงบรรเลงผ่านศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ผู้บุกเบิกดาร์กี้ที่จากไปคงเหลือไว้เพียงตำนานสารกระตรึมจากทีมงานสืบสาน

คนจะดีๆได้ด้วยใจชอบจงประกอบกรรมดีเถิดจะเกิดผลคุณธรรมยึดมั่นในใจตนเกิดเป็นคนจงตระหนักเรารักดีดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงหรือต่ำอยู่ที่เราทำตัวสวัสดีครับสนุกสนานกันเต็มที่วันนี้กับทีมงานสืบสานตำนานดากี้กับตรึมร็อกทั้งบรรดาพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ห่างหนีกันไปไหนครับยังอยู่รับใช้กันขาดก็แต่เพียงหัวเรือใหญ่ดากี้กับตรึมร็อกจากไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งตำนานเพลงอันยิ่งใหญ่จากดากี้กับตรึมร็อกราชันกับตรึมอีสานใต้ที่แฟนเพลงทุกท่านให้ความเมตตารักและก็ศรัทธาครับถึงจะจากไปแต่หัวใจฝากไว้กับทีมงานนักดนตรีนักแสดงทุกคนทุกชีวิตในค่ำคืนวันนี้ตัวกระผมเองครับก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรสืบสานต่อจากทีมงานรับช่วงกันก่อนหน้านั้นมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรมานานหลายปีก่อนที่กระผมจะเข้าสู่วงการและแน่นอนครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้น้องชายแท้ๆของคุณดากี้กับตรึมร็อกครับเสียงปรบมือให้กับคุณดาวเดียวดายครับผม

0: บ่าวๆบ้านออยกําลังจัดจรานจรานบัดมุบัดมัดตะยูรแบบบ่าวๆก็ตะเนงถ้าดากีมันเนื้อระนาเนื้อถ้าชนะบ่าวเหล่า
1: ถ้าดากีมันโนก็มีแต่เองนี่ให้โนมีระนาโน
0: สระก็บ้านรูปគ្នាទៀតម្ដងយូរសំទាំងរូបគ្នាបាន
2: ต่อไปนี้จะเป็นการโชว์ความสามารถของนักดนตรีแต่ละท่าน
0: อาจารย์กบครับมือกีตาร์ของดากี้
1: ตัวจริงเสียงจริง

0: แสดงกันสดสด
1: ผม
0: ดนตรีทุกคิดสดสด
1: ผมว่าดากี้เข้าสิงนะตั้งแต่เล่นกันมาไม่เคยสู้กลองดีขนาดนี้เลย
0: เอาละความบันเทิงต่อจากนี้เป็นต้นไปพบกับนักดนตรีกันผ่านไปเรามาพบกับการแสดงช่วงแรกผู้สืบสานตำนานดากี้กันตรึมร็อกน้องชายแท้ๆครับเสียงปรบมือให้กับสมบัติคงสุขดีครับผม
1: ประเทศนะ

0: สมสลีเตียได้คลั่งๆได้
1: เออออ
0: รยังจะนาดิ
1: บอกสเปิร์มเลย
0: มือแต่ชวนบีดเนี่ยเด้งจะนาดู
1: เตยเบอร์ยังไงก็บือเตยขมเอาขมเอาปีเนี่ยนี่โม่ไว้ใบ
2: เนี่ยนักลายแม่เอวบองโอนยศดานมันเด้งตาเนี่ยกระหล่อนนี่นาเนี่ยกระหล่อนนี่ก็เป็นเตือบเกิด
3: กิจจอมเด้งฉมอกอวยนี่ฉมอกอวย
2: นี่ก็อับเปิ้ล
3: อะ
2: อันนี้อับเปิ้ลเน
3: ี่
2: ย
3: โอ้ฉมอกสากลจังเลยเนาะ
2: มันเตี้ยบอับเปิ้ล
3: กินเตอร์แล้ว
2: ฉมอกกี้ก็สุริยันคงสุขดี
3: เ
2: บอร์ภาษาเขมรก็สุริยันคงสุขดี
3: อะแล้วแกจะแปลทำไมวันนี
2: ้ส่วนอักขรนี่อับเปิ้ลนี่ก็สมบัติคงสุขดีเบอร์ภาษาเขมรก็
0: สมบัติคงสุขดี
3: ไม่ต้องแปลแล้วหูหูแปลยังนากับสมบัติ
2: ไม่แม่กระทะเริ่มเจียเรียนเจีย
3: บาด
2: แต่แม่เรียมมันเตือน
3: แม่โนนาเฮ้ย
0: มาเริ่มมันก็ครับแต่เปื้อนทรายไม่ดูตัวขังมุกเวทีแต่เนี่ย
2: อ่ะเพื่อนชอบก็ไม่โคตรไปเลยอ้อยแม่เริ่มบานพอง
3: จ้า
2: ไม่บานแต่บางกันแล้วอาจารย์

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: อ่ะสดับเต็มหมดสดับแก้วรอริ่งรักกันแก้วกันเถอะนะมาขึ้นสงสารตรงนี้ร้องให้บอกเฮ้ยเฮ้ยร้องให้ขอแล้วหวาน

0: สรุปอย่างเนาะบอกพูดยืนอยู่อยู่บ้านจูบเนี่ยมานองเนาะ
1: ขอบคุณจ
0: ริ
1: ง
0: ๆ
1: เ
0: อ
1: ๊ะโอ้เมียกำลัง
0: จะไปไหนบอกจะเดินไปส่งแดนเซอร
1: ์คุณเฉาอย่าไปส่งเลยผมก็คิดเหมือนกัน
2: แกนี่ก็หูไวพอได้แล้วเนี่ยจะเดินไปส่งแดนเซอร์หน่อยมันเลือบดึงไว
1: คือมันกีตาร์ลิงเจียโอย
2: บาด
1: ลิงตั้งไปเพลงก็เดินมาดอนเพลงนี่เจียมัน
2: เจียมัน
1: โคตรจะยัง
3: โคยอุย
1: มันเมียนสไล
2: เมนเฮยเมนเฮยเอ้าปรบมือให้กับน้องหงาของเรานะครับสมบัติคงทุกมีพักผ่อนก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ให้น้องหงาไปหานางเอกมาส่วนตัว
2: เดี๋ยวให้พวกพี่ๆหาให้พี่ก่อนส่วนน้องๆมันหาเก่งอยู่แล้วเสียงปรบมือต้อนรับเตี้ยนายอ้อยนางเอกอัมพาบัด
1: เนื้อกระม่อมอัมพาจ้าโมนักเพลงระยิ่งระยิ่ง

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกรุงเทพในแบบขุดแบงค์ขอบวดมามามาเรามาใช้สิทธิ์บวก
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลข

0: เตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
2: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทางนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-200
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnuk.p@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.

0: นายกเมืองพัทยาและซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่vote.pattaya.go.th ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
1: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
0: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
2: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเกิดต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
3: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
2: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งสวิสาปทุมมารายงาน
0: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมี

0: รายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างเขาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมจะฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
3: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็กำลังคิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นเราเอาข่าวเนี้ยมาแล้วนักผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด ตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
4: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffy ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มี
11: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช คช

0: และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บป่วยจะยังมีอยู่หรือไม่การที่คนส่วนมากกลัวตายมีสาเหตุสำคัญอยู่ 2-3 อย่างคือ 1. เรารู้สึกว่าจะต้องจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักซึ่งในเมื่อนึกขึ้นมาแล้วทำให้ใจหายเพราะเป็นการจากอย่างชนิดที่ไม่มีวันจะได้พบกันอีกถ้าหากคนไหนมีบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองรักมากก็เกิดความกลัวและเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเกิดความหวงอะไรอย่างมากแต่ถ้าหากคนไหนอยู่คนเดียวไม่มีบุคคลหรือสิ่งที่จะเป็นห่วงความกลัวในเรื่องนี้ก็มีน้อย 2. เราไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะเป็นว่าเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไรวิญญาณจะสูญสิ้นไปเลยหรือว่าจะไปเกิดใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่จะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรจะมีความเป็นอยู่อย่างไรไม่อาจที่จะทราบได้และทำให้นึกหวาดระแวงไปต่างๆเหมือนกับคนที่กลัวความมืดเพราะไม่ทราบว่าในความมืดนั้นจะมีอะไรบ้างแต่สำหรับบุคคลที่แน่ใจว่าตัวเองตายแล้วจะต้องเกิดอีกและแน่ใจว่าจะมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนสำหรับบุคคลที่มีความแน่ใจอย่างนี้ความกลัวตายจะมีน้อยสามเพราะเข้าใจว่าในขณะที่จะตายจะต้องมีความเจ็บปวดอย่างทรมานที่สุดทั้งนี้แม้ว่าตนเองจะยังไม่เคยตายสำหรับในชาตินี้ก็ตามแต่ก็เคยสังเกตหรือจำได้จากการที่ตนเองเคยป่วยหนักในบางครั้งและเห็นคนอื่นได้รับความทรมานจากการเจ็บป่วยจนกระทั่งตายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นภาพประทับใจและทำให้คิดอยู่เสมอว่าเวลาจะตายจริงๆคงจะทรมานอย่างนั้นและอีกอย่างเนื่องจากว่าคนที่ป่วยหนักถึงขั้นที่จะต้องตายและในที่สุดก็ตายไปนั้นไม่มีใครกลับมาบอกว่าตอนจะตายนั้นมีความเจ็บปวดทรมานอย่างไรและถ้าหากจะพิสูจน์จากตัวเองก็ไม่มีทางเพราะยังไม่เคยตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกแต่ความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับในเวลาเจ็บป่วยและจากการสังเกตเห็นคนอื่นเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าก่อนที่จะตายคงจะเจ็บปวดอย่างทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงได้ตายไปคนส่วนมากกลัวตายก็เพราะกลัวเจ็บมากกว่าอย่างอื่นเราอาจจะเคยได้ยินคนส่วนมากพูดว่าถ้าจะตายอย่างสบายก็ไม่กลัวแต่ที่กลัวตายนั้นก็เพราะกลัวทรมานเนื่องจากปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่คนส่วนมากไม่อาจที่จะทราบความจริงได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่อาจที่จะทราบได้จากปากคําของคนที่ป่วยหนักแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความสงสัยว่าในขณะที่ตายจริงๆนั้นมีความเจ็บปวดทรมานจริงหรือไม่หรือว่าไม่เจ็บเลยข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะตอบปัญหาข้อนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองและเข้าใจว่าคงจะ

ตามความรู้สึกในขณะที่กำลังจะตายได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปถามอุปปาติกะองค์ที่เคยตอบปัญหามาแล้วในฉบับก่อนขอให้ท่านตอบปัญหาข้อนี้อีกซึ่งท่านก็ได้กรุณาตอบให้ทราบดังต่อไปนี้สำหรับตัวท่านเองก่อนที่จะตายจากโลกมนุษย์นั้นท่านได้ป่วยกระสอบกระแสะร่างกายอ่อนเพลียลงไปทุกวันวันหนึ่งเมื่อท่านนอนหลับก็ปรากฏว่าเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มามีชีวิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วตัวท่านเองไม่รู้สึกว่าได้รับความทรมานแต่อย่างใดเพราะเป็นการตายในขณะนอนหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ท่านก็รู้สึกสบายใจและสดชื่นดีไม่มีความเจ็บป่วยเหมือนเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งนี้ก็เพราะท่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและโลกหน้ามาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าสำหรับรายอื่นที่ท่านได้รู้เห็นมาก็พอจะวางเป็นกฎได้ดังต่อไปนี้ถ้าหากว่าคนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและมีความยึดมั่นอย่างผิดว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็สูญเลยซึ่งคนประเภทนี้โดยนิสัยสันดานจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองและมีความกลัวตายไม่อยากจะตายเพราะตัวเองไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่สำหรับการข้างหน้าเขาจะเชื่ออะไรก็เฉพาะภายในขอบเขตเท่าที่ตาของเขามองเห็นหรือประสาทของเขาจะพึงรับได้เท่านั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนคือจะเป็นการตายอย่างชนิดที่ไม่รู้สึกตัวคือนอนหลับแล้วก็ตายไปหรือว่าสลบแล้วก็ตายไปหรือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าแล้วตายทันทีหรือจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างธรรมดาก็ตามเมื่อตายไปแล้วรายไหนก็รายนั้นกล่าวคือพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ก็จะต้องเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายเพราะเหตุที่เข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความยึดมั่นที่เคยมีต่อกายเนื้ออย่างไรก็ยังจะฝังอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วครั้นแล้วจากอุปาทานอันนี้มันก็จะสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนและเขาก็จะได้รับความทรมานอย่างนั้นตลอดไปนานแสนนานถ้าหากเขายังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอันนี้ท่านให้เหตุผลว่าคนเราเมื่อก่อนที่จะสิ้นใจถึงแม้จะไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่ความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์และในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะนั้นความเข้าใจต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตลอดถึงความยึดถืออะไรต่างๆในขณะนั้นเมื่อมีอยู่อย่างไรมันก็จะสร้างวิบากลงในสันดานอย่างนั้นบรรดาความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดานนั้นแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกมาในเวลาตื่นแต่มันก็มักจะให้ผลเห็นได้อย่างหนึ่งคือการฝันแต่การฝันนั้นแม้จะร้ายสักเพียงไรก็ตามไม่นานเท่าไรก็ตื่นเราได้รับการทรมานก็ในชั่วระยะเวลาที่เรานอนหลับและยังฝันอยู่เท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วว่าตะกี้ฝันไปความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็จะเลือนหายไปในไม่ช้าแต่การฝันร้ายซึ่งเกิดจากวิบากหรือเกิดจากความรู้สึกประทับใจต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้นสำหรับในโลกทิพย์แล้วมันเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสและกินเวลานานเพราะว่าตราบใดที่เขายังเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอันนั้นไม่ได้เช่นบางคนทั้งที่ตายมาแล้วหลายปีบางคนหลายสิบปีบางคนนับเป็นร้อยๆปีก็มีทั้งที่ตายมาแล้วเป็นเวลานานแต่เขาก็ยังเข้าใจว่าเขายังเป็นคนอยู่แล้วจงคิดดูว่าสำหรับในโลกของโอปปาติกะนั้นวิบากมันจะให้ผลในฉับพลันหรือพูดอีกในหนึ่งความคิดคือการกระทำและมันจะมีผลออกมาตามความคิดอันนั้นทันทีส่วนในโลกมนุษย์ถ้าเราเพียงแต่คิดอยู่ในใจยังไม่พูดหรือยังไม่ทำออกมาผลจะยังไม่ปรากฏแต่ในโลกของโอปปาติกะถ้ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรผลมันจะออกมาตรงตามความรู้สึกนึกคิดอันนั้นทันทีเพราะฉะนั้นในเมื่อตนยังเข้าใจว่ายังไม่ตายเพราะคิดเสียว่าถ้าตายแล้วก็ไม่มีตัวตน
จะต้องไม่มีชีวิตและจะมีความนึกคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่และมีรูปร่างและก็เหมือนกับของเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเข้าใจผิดอย่างฝังหัวมาเสียแล้วว่าคนที่ตายแล้วจะต้องไม่มีอะไรแต่ในเมื่อตนเองยังมีอะไรทุกอย่างฉะนั้นจึงเป็นการเหลือวิสัยหรือยากมากที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจว่าเขาเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วและเนื่องจากบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วก็หนีจากโลกมนุษย์ไม่พ้นและยังคงเห็นสภาพต่างๆในโลกมนุษย์เหมือนกับในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากจริงๆที่จะให้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนตายเขาได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วในเมื่อเขายังเข้าใจเช่นนี้ยังยึดมั่นอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดทรมานทุกอย่างในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีอยู่อย่างไรเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังต้องมีอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงวิบากของบาปกรรมต่างๆที่คนเหล่านั้นได้สร้างเอาไว้ซึ่งวิบากเหล่านี้ยังจะสร้างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมชนิดที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความทรมานที่เกิดจากความเจ็บป่วยเช่นบางคนอาจจะมองเห็นภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวและทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกอย่างในโลกทิพย์เกิดจากใจหรือมโนมยรูปังหลักอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากผู้ที่เข้าใจหลักอันนี้ดีก็จะมองเห็นได้โดยง่ายว่าคนที่ตายแล้วแต่ยังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายนั้นจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นใครจะได้รับอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นรายๆไปแต่ถึงแม้จะได้รับการทรมานสักเพียงไรก็ตามแต่เนื่องจากคนเรายังมีเวลาหลับหรือบางทีก็สลบหมดความรู้สึกซึ่งในขณะนี้จะไม่ได้รับการทรมานเช่นคนที่ถูกวางยาหรือถูกฉีดยาให้สลบหรือฉีดยาทำให้เกิดอาการชาหรือทำให้นอนหลับในขณะนั้นคนเราก็ไม่ได้รับการทรมานจากการเจ็บป่วยและในทำนองเดียวกันคนเราเมื่อจะตายพอถึงระยะสุดท้ายจริงๆคนเราจะไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดเลยขอให้สังเกตว่าบางคนก่อนจะตายหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยเห็นอะไรซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสาทเริ่มจะหมดประสิทธิภาพแล้วซึ่งความเป็นจริงในขณะที่คนเราจะสิ้นใจนั้นประสาททุกๆส่วนจะหมดประสิทธิภาพคล้ายกับถูกวางยาสลบหรือทำให้นอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอให้ทุกคนหมดความเป็นห่วงได้แต่ในขณะที่ประสาทหมดประสิทธิภาพวิญญาณไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกและไม่ได้รับความทุกขเวทนาทางกายนั้นในตอนนี้บางคนก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะเตรียมตัวเพื่อการไปสู่โลกหน้าเช่นบางคนสลบอยู่ตั้งหลายวันซึ่งในที่สุดก็ตายไปโดยที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยแต่ถึงแม้ว่าบางคนจะตายอย่างกระทันหันเป็นต้นว่าถูกยิงตายทันทีอย่างนี้เป็นต้นแม้กระนั้นก่อนที่จะสิ้นใจหรือก่อนที่วิญญาณจะดับออกจากร่างกายก็ยังมีเวลาพอที่วิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นใจไปจริงๆซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้สึกของภวังคจิตโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นก็อยากเข้าใจว่าจะไม่มีการรู้สึกตัวจริงๆที่พูดว่าไม่รู้สึกตัวนั้นหมายถึงไม่มีความรู้สึกทางร่างกายแต่ในส่วนจิตใจโดยเฉพาะนั้นมีการรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่ในความฝันซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่บรรดาความเจ็บปวดทรมานต่างๆทางร่างกายไม่มีแล้วและตอนนี้เองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของวิบากที่จะแสดงออกมาโดยเฉพาะกล่าวคือถ้าหากวิบากของกุศลเกิดขึ้นในตอนนี้เขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ดีเขาก็จะมีความสุขใจตายไปอย่างเป็นสุขแต่ถ้าวิบากของอกุศลแสดงออกมาเขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ไม่ดีและได้รับความทุกข์ทรมานทางใจตายไปอย่างทุกข์ทรมานอย่าลืมว่าความสุขและความทุกข์นิมิตดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่แหละจะเป็นตัวการสำคัญ
ที่จะทำให้ชีวิตที่เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะเป็นไปในรูปไหนขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้อันหนึ่งท่านบอกว่าในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะสิ้นใจนี้ทุกคนบังคับเอาไม่ได้ว่าจะให้ความรู้สึกอันไหนมันเกิดขึ้นมามันเหมือนกับคนทั่วไปก็ไม่อาจจะบังคับได้ว่าเมื่อตัวเองหลับไปแล้วจะให้ฝันอย่างไรก็ได้คนทั่วไปทราบกันดีว่าเราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้หลับแล้วจะฝันว่าอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์พอที่จะยึดถือได้ว่าถ้าหากเราพยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอสร้างแต่วิบากที่ดีก็เป็นอันหวังได้ว่าในขณะที่เรานอนหลับหรือในขณะที่เราจะสิ้นใจนั้นต้องฝันดีแน่แต่ถ้าสร้างบาปกรรมเอาไว้มากก็จะได้รับผลตรงกันข้ามกฎของกรรมจะให้ผลอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงตรงที่สุดก็ตรงนี้แหละและด้วยความจริงอันนี้เองที่ทางคริสตศาสนากล่าวไว้ว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกพระผู้เป็นเจ้าก็จะพิพากษาโทษมนุษย์ทุกคนและอย่างเที่ยงตรงที่สุดซึ่งคำว่าสิ้นโลกในที่นี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไปเข้าใจเสียว่าหมายถึงโลกคือแผ่นดินได้ถูกน้ำท่วมโลกหรือถูกไฟเผาโลกอะไรทำนองนี้แล้วชีวิตทุกอย่างก็ได้สูญสิ้นไปจากโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือทำให้เกิดข้อคัดค้านขึ้นมากมายเพราะคนที่ตายไปก่อนก็จะต้องรอจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายที่ตายจากโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะพิพากษาซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าพระองค์ทำหน้าที่นี้ได้ทั่วถึงหรอเพราะแต่ละคนก็จะต้องผ่านการพิพากษาทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหมดในโลกซึ่งจำนวนมากมายเหลือเกินก็จะต้องรอเข้าคิวกันยาวเหยียดซึ่งทำให้นึกไปอีกแง่หนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่น่าจะปล่อยงานให้ค้างถึงขนาดนั้น

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาแผ่นดินนี้เป็นมรดกทางวัตถุทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ปู่ตาย่ายายหาไว้ให้นี่เป็นมรดกทางวัตถุบางคนก็รักษาไม่ได้เรียกว่าเกิดมาขายบางคนเกิดมาขายพ่อแม่หาไว้ให้ก็ขายจนหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะขายยังแต่ตัวขายคนก็ไม่เอาแล้วนี่ก็เรียกว่าเกิดมาขายเกิดมาผลาญอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เกิดมาเพิ่มเติมสร้างเสริมให้มันดีขึ้นถ้าพ่อแม่เราทำไว้เท่านี้และชั้นลูกนี้และชั้นลูกทำเพิ่มขึ้นไปชั้นหลานทำเพิ่มขึ้นไปเหลนทำเพิ่มขึ้นไปมันก็ยิ่งใหญ่เจริญงอกงามครอบครัวนั่นสกุลนั่นมั่นคงแต่ว่าบางคนไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็พลานเรื่อยไปมันผิดตรงไหนที่ได้ทำอย่างนั้นมันผิดตรงพ่อแม่นะผิดอย่างไรพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะคือเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปให้เป็นคนอ่อนแอไม่ฝึกให้ทำมาหากินเพราะประมาทตอนนึกว่าเฮ้ยเงินทองเยอะแยะกินสามชั่วคนก็ไม่หมดนะนั่นประมาทแล้วอยู่สามชั่วคนเลยชั่วคนเดียวก็จะเกลี้ยงแล้วสมัยนี้เอาเงินไปตลาดกำไปสักล้านซื้อยังไม่พอจะซื้อนะถ้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไอ้นั่นซื้ออันนี้ซื้อจะไม่พอเดี๋ยวจำไปถ้าจ่ายแบบนั่นมันก็ไม่พออันนี้ประมาทว่ามีเงินเยอะแยะไม่เป็นไรให้มันสบายหน่อยถ้าให้หน่อยถ้าครับว่าฆ่าลูกพระท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นศัตรูของลูกเป็นภัยรีผู้ทำให้ลูกพินาศคือไม่สอนไม่แนะนำให้รู้จักทำมาหากินมันก็ไปไม่รอดตระกูลใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆที่เขาตั้งมันมาเป็นร้อยปีนี่ก็เพราะว่าเขารู้จักสอนลูกให้ทำมาหากินไม่ทำให้ลูกสบายแต่ให้ลูกลำบากให้รู้จักว่าชีวิตมันต้องต่อสู้อะไรๆที่ได้มานั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องลงทุนถึงจะได้มาต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้มาเขาก็ให้ลูกทำงานทำการบางทีเป็นลูกเศรษฐีแต่ให้ไปเป็นเสมียนเขารับจ้างเขาให้มันรู้ว่าเป็นลูกจ้างเขานี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานมาโดยลำดับสมควรแก่เวลากลับบ้านก็ทำงานเป็นมันรู้รสชาติของความลำบากเลยก็ทำงานเป็นรักษาทรัพย์สมบัติเป็นนั่นพ่อแม่เข้าใจเลี้ยงลูกในทางอย่างนั้นอันนี้สงสารลูกไม่อยากให้ลูกประสบเดือดร้อนไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์บางคนพ่อแม่เหนื่อยมากกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้พูดว่าเรามันเหนื่อยมามากแล้วลูกให้มันสบายหน่อยนั่นแหละคือทางเสื่อมที่จะให้ลูกสบายนะคือทางเสื่อมนะพอลูกสบายมันก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเคยสบายลำบากก็ไม่ได้เหมือนกับลิเกละครเนี่ยว่าแสนสงสารพระนอนพระนอคือพระเอกเอวบางร่างน้อยพอเดินป่ากันนิดหน่อยแม้สงสารลำบากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แพ้เขาอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดเลยพระนอแบบนั้นลิเกก็ยังเล่นให้เป็นคนอ่อนแอละครไทยสอนคนให้อ่อนแอไม่สอนคนให้เข้มแข็งไม่มีพระเอกที่ไปเลี้ยงหมูไปทำไร่ไถนาคอยสั่งเนื้อสั่งตัวจนกลายเป็นคนมั่งคั่งไม่

พระเอกแบบนั้นพระเอกถูกหวยนะพระเอกตกถังข้าวสารได้แม่ยายร่ำรวยอย่างนั้นมันไปไม่รอดเลยพระเอกแบบนั้นเพราะมันไม่รู้จักตั้งเนื้อตั้งตัวเอาตัวไม่ดอดเกิดความทุกข์ยากลำบากแดดร้อนเหมือนเรื่องเขาเล่าเป็นนิทานว่าเรียกว่าเรื่องนายดีนายร้ายทิศดีกับทิศร้ายทิศดีกับทิศร้ายในบวชอยู่สำนักเดียวกันอันนี้เวลาจะศึกก็ไปลาอาจารย์อาจารย์นี่เป็นหมอดูเป็นพวกหมอดูก็ดูดวงดูดวงก็คนหนึ่งดวงดีศึกก็ไปแล้วจะร่ำรวยให้ชื่อว่าทิศดีไอ้คนหนึ่งดวงไม่ดีเลยชื่อว่าทิศร้ายเองออกไปมันต้องลำบากกากกรรมชีวิตละตกระกรรมลำบากอันนี้พอศึกออกไปแล้วทิศดีก็ไปได้พันยาเป็นลูกแม่ข้าอยู่ที่คลองบางลำพูอ่ะว่างั้นแหละคลองบางลำพูก็สบายแม่ยายพ่อตาก็มีลูกสาวคนเดียวไม่สอนให้ทำมาหากินสอนให้แต่งเนื้อแต่งตัวกรีดกายทุกวันอะไรอะไรคนใช้ทำให้เป็นทั้งหมดได้สามีมาก็เป็นทิศออกมาจากวัดทำมาหากินไม่เป็นอันนี้มันอยู่สบายอยู่สบายเฉยๆมันก็กุ้มมาคนเราต้องหาความสนุกบางอย่างเลยชวนกันไปเล่นไพ่บ้านนั่นบ้านนี้เพลิดเพลินกับไพ่แม่ยายพ่อตาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ารักลูกนี่รักลูกก็ไม่ถูกทางเลยเพลินไปกับการเล่นการสนุกสนานไม่รู้จักทำมาหากินจนกระทั่งพ่อตาแม่ยายตายพ่อตาแม่ยายตายก็ค้าขายไม่เป็นกินของเก่าเล่นไปสนุกไปจนของเก่าหมดเลยตกระกำลำบากต้องขายที่ขายบ้านที่อยู่อาศัยและไปอยู่กระต๊อบเล็กๆนั่นรายหนึ่งรายดีทิศดีไอ้ดวงดีเนี่ยดวงดีแต่ว่าตกต่ำอันนี้ทิศร้ายเนี่ยมันดวงไม่ดีดวงไม่ดีศึกไปก็ไปทำงานรับจ้างก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรทำไปในกรุงเทพก็นั่นเออไม่ไหวอยู่กรุงเทพนี่ไม่มีทางก้าวหน้าจะเป็นกรรมกรก็อย่างนี้เรื่อยไปออกไปจากกรุงเถอะมาอยู่จางกรุงมาบางกรวยอยู่บางกรวยเนี่ยมันที่สวนน่ะสวนทุเรียนสวนอะไรนะอันนี้มาเดินเดินไปเจอสวนแห่งหนึ่งหญ้าคารกเต็มเลยถามมาตรงนี้เป็นที่ของใครนั่นแหละเจ้าของบ้านอยู่ตรงนั้นแหละก็เข้าไปหาเจ้าของบ้านไปบอกกันตรงไปตรงมาบอกผมนี่มันคนยากคนจนเพิ่งศึกออกมาจากวัดแล้วก็ทำงานเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงนี่ตั้งปีแล้วแต่มันไม่เจริญก้าวหน้าคิดว่าจะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มันก้าวหน้ากว่านี้ก็เห็นว่าที่ดินของคุณพ่อคุณแม่นี่มันว่างอยู่ผมอยากจะมาพัฒนาทำสวนอาจจะคิดค่าเช่าค่าอ้อนอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่มีให้เพราะว่าผมยังไม่มีเงินแต่เมื่อใดทำมาหากินมันปลูกสวนปลูกพืชได้ผลแล้วจะเอาอะไรก็ได้ผมยินดีให้ไอ้เจ้าของสวนก็ใจดีนะเออมันรกอยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรมีคนมาอาสาทำให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยให้อยู่เอาเถอะอยู่ไปเถอะไอ้ข้าเช่าข้าอ้อนไม่ต้องพูดกันนะทำไปเถอะเราก็สร้างกระต๊อบน้อยๆลงในสวนนั่นเลยแล้วก็ทำงานขุดดินปลูกพืชปลูกผักไม่เที่ยวไม่เกรไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันขันต่อตั้งใจทำงานจริงๆทำงานก็ไอ้ที่เคยรกก็เตียนไปหมดเขียวไปหมดเลยปลูกกล้วยบ้างปลูกพืชอย่างอื่นบ้างปลูกพืชล้มลุกบ้างแล้วเอาไปขายเจ้าของสวนก็นั่งมองดูไอ้นี่มันเอาหาโอกาสดีนะขยันทำมาหากินไม่ประพฤติชั่วเลวไหลตั้งแต่มันมาพลิกดินตรงนี้ดินมันก็เจริญพืชก็เจริญมันเอาไปขำไปขายแล้วมันไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตร่เฮฮาเขาชมนะชมอยู่ในใจชมกับใครๆอยู่เขาก็มาเล่าให้ทิศได้ฟังทิศได้รู้ว่าเขาชมก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก่อนบางคนชมแล้วมันเหลืองเมาคำชมลงไปกินลูกยอหล่นลงไปเลยอันนี้มันไม่อย่างนั้นเราว่าต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกเจ้าของที่ดินนั่นมีหลานสาวมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อแม่สมลิ้มชื่อแม่สมลิ้มก็ว่าได้รับการฝึกฝนอบรมดีรู้จักจัดข้าวจัดของจัดบ้านจัดเรือนเรียกว่าเป็นกุลสตรี
กัมมกุลสตรีสตรีหมายความว่าสตรีที่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมบ่มนิสัยก็เรียกกุลสตรีก็มองว่ามันก็อายุมันก็หลายแล้วหลานสาวเนี่ยยังไม่มีใครมาติดต่อก็เห็นว่าไอ้เจ้านี้ทิศเนี่ยมันเรียบร้อยดีแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติแต่มันมีทรัพย์ภายในคือเป็นคนรักงานคนขยันขันแข็งนี่ไอ้ทรัพย์ภายในมันมีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่มันหมดได้สิ้นได้แต่ทรัพย์ภายในมันไม่หมดไม่สิ้นคนฉลาดเขาไม่ดูคนภายนอกแต่ก็ดูข้างในดูว่าข้างในคนนั้นมันมีอะไรมีคุณธรรมขนาดไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรก็ดูอย่างนั้นก็เห็นว่ามันดีก็เลยจัดแจงแต่งงานกันแต่งงานกับแม่สมลิ่มฮะแต่งงานแล้วก็เจ้าของสวนก็เลยยกที่ดินให้เป็นของขวัญไปเลยแล้วก็ยังสร้างบ้านให้อยู่สบายแม่สมลิ่มก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีรู้จักจัดการบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองข้าวของเก็บพร้อมรอมริบทิศได้ก็ค่อยสบายหน่อยแม่เหนื่อยก็มีแม่บ้านที่ดีก็ค่อยสบายใจทำไปก็เจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นก็คิดถึงอาจารย์อ่ะเพราะว่าจากอาจารย์มาหลายปีแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยก็เลยไปเยี่ยมอาจารย์ก่อนที่ทิศได้จะไปนี่ทิศดีไปก่อนแล้วทิศดีนี่ไปลำบากไปขอให้อาจารย์ช่วยสะดอกเคราะห์ดอกโศกสักทีแต่มันแย่เวลาเนี้ยไม่มีบ้านจะอยู่แล้วต้องลอยเรือติ้งติ้งแล้วนี่มาจอดเรืออยู่ในหน้าวัดนี่ลอยเรือมานอนอยู่หน้าวัดนี่ให้อาจารย์ช่วยสงเคราะห์ดูดวงทีว่าดวงมันเป็นยังไง อาจารย์ก็ดูปลอบใจไปตามเรื่องนะต่อมาก็ทิศได้มามีแม่สมลิ่มแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีฉลอมของผลไม้อะไรเอาไปถวายอาจารย์จัดเรียบร้อยไปถึงถวายขึ้นไปอาจารย์ก็หลอดรอดเว้นมองเฮ้ยใคร จำไม่ค่อยได้เพราะลูกติดจากไปหลายปีอาจารย์มองอาจารย์ครับจำผมไม่ได้หรือแกหรือพอได้พูดก็จำเสียงได้ทิศร้ายเหรอครับเป็นไงเว้ยมันร้ายสมชื่อหรือเปล่าก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แนะนำมานี่แม่บ้านของผมอาจารย์ก็มองเรียบร้อยดี แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังอาจารย์นะไอ้ดีดวงของเองมันไม่ดีแต่เองดีไอ้ทิศดีดวงดีแต่มันแย่เวลานี้มันลอยเรืออยู่ข้างวัดนี่เองเองลงไปเยี่ยมมันหน่อยเพื่อนกันนะนั่นก็ไปเยี่ยมไปเยียนถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันไปตามเรื่องแล้วก็บอกว่าถ้าลำบากนักก็ไปอยู่ที่สวนด้วยกันก็ได้ฮะจะได้ปลูกกระต๊อบอยู่ในสวนอะไรต่ออะไรอาจารย์นึกในใจว่าแม่กูเป็นโหรมาหลายปีแล้วทายใครๆมันก็แบบเนี้ยทายก็ว่าไม่ดีแต่มันดีทายว่าดีแต่มันไม่ดีไอ้ดวงนี่ใช่ไม่ได้เลิกเขาตำราสิไม่ดูหมอต่อไปเพราะว่ามันไม่จริงตามดวงว่าจะแล้วมันฝืนดวงได้แล้วคิดได้มันฝืนดวงฝืนดวงด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องการทำงานด้วยความรักงานด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาสร้างงานสร้างการให้เจริญก้าวหน้าก็เจริญเรียกว่าชิงดวงไปได้มันไม่เป็นไปตามดวงแล้วอย่างนั้นนะเพราะการกระทำมันเป็นไปในทางดีแต่ทิศดีนั้นดวงมันดีจริงแต่ว่ามันไม่เอาไหนเมียก็ไม่เอาไหนเลิกเถอะเลยตกต่ำอาจารย์ก็เลยเลิกไม่เป็นหมอดูต่อไปใครมาดูหมอว่าข้าเลิกแล้วเผาตำราแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ข้าสองคนมันตรงกันข้ามข้าเลยเลือกดูหมอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นตัวอย่างชีวิตว่าคนที่ลำบากได้ดีมีถมไปแต่คนสบายตกต่ำก็มีถมไปเหมือนกันในครอบครัวใหญ่ๆถ้าว่าแม่คนใดเลี้ยงลูกให้สบายมักจะช่วยตัวไม่ค่อยได้ดูแลงานการก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่ลำบากเขารู้สึกตัวว่าเราลำบากคิดก้าวหน้าตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนนะความรู้ใส่ตัวเอาดีได้ด้วยการทำดีชั่วได้ก็ด้วยการทำชั่วเหมือนกันนี่เป็นเรื่องอย่างนั้นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันนี้คนเรานี่ถ้าหากว่าคิดถึงอนาคตก็ต้องพยายามสร้างอนาคตด้วยการสร้างปัจจุบันให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
อดีตก็เนื่องจากปัจจุบันเหมือนกันถ้าเราทำปัจจุบันเรียบร้อยอดีตมันก็เรียบร้อยอนาคตมันก็เรียบร้อยถ้าทำปัจจุบันให้ดีเพราะงั้นต้องควบคุมตัวปัจจุบันและในการปฏิบัติธรรมะท่านก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันสอนว่าให้เพ่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอติตังนานวาคมยะอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วนปฏิกังขีอนาคตังอย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตถาตัตถาวิปัสสติให้เพ่งพินิจสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่ามันคืออะไรมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรให้เพ่งอย่างนั้นความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเราดูสิ่งที่เฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้โดยมากเราไม่ค่อยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาคิดถึงเรื่องอดีตกังวลใจเป็นทุกข์กับเรื่องอดีตคิดถึงอนาคตด้วยความฟุ้งซ่านไม่รู้จักวางแผนที่จะจัดงานจัดการตั้งเนื้อตั้งตัวหรือทำอะไรให้มันถูกต้องก็เลยเกิดปัญหายุ่งยากสับสนด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นการผิดหลักการถ้าจะให้ถูกหลักการก็ต้องคิดเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเรามีความทุกข์ก็ต้องคิดเรื่องความทุกข์แล้วค้นหาเหตุของความทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้คือแก้ที่ตัวเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่นเหตุอยู่ที่ตัวเราก็แก้ที่ตัวเรานี่เพ่งปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคิดอย่างนั้นที่เรานั่งเป็นทุกข์ปุ้มใจนะทุกเรื่องเก่าทั้งนั้นเรื่องเก่าๆเอามาทุกข์มันผ่านไปตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วอุตส่าห์เอามารื้อฟื้นแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเป็นทุกข์กลุ้มใจเขาถามว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วกลุ้มใจนี่ก็เรียกว่าโง่เต็มทีไม่รู้จะว่ายังไงก็เรื่องมันเรื้อรังไปแล้วนี่มันเก่าไปแล้วเอามาคิดทำไมอะไรคิดแล้วเป็นทุกข์ไม่เอามาคิดทำไมคิดควรคิดเรื่องที่มันไม่เป็นทุกข์หรือเรื่องสบายใจปลื้มใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องเก่าเอามาคิดก็คิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันไม่ทุกข์เพราะว่าเราเพ่งพินิจสิ่งนั้นด้วยปัญญาหาเหตุหาผลในเรื่องนั้น มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญาคิดด้วยความเข่าด้วยอวิชชาแล้วก็นั่งกลุ้มใจเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเสื่อมสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ปล่อยเสื่อมไปด้วยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการกระทําเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งนั้นเป็นมรดกตกทอดมาตามหลักการของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกันฟื้นสิ่งถูกต้องในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช้เฉพาะตัวไม่พอต้องให้คนอื่นช่วยใช้ด้วยเช่นเราเป็นคนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อก็ตามเป็นแม่ก็ตามเราจะต้องอบรมลูกเต้าเหล่าหลานของเราให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นหัดลูกให้รู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองหัดลูกให้รู้จักประหยัดอดออมให้รู้คุณค่าของวัตถุที่มีมาเอามาใช้อย่าให้ใช้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้คุณค่าใช้เสื้อผ้าโดยไม่รู้คุณค่าใช้สมุดดินสอหนังสือโดยไม่รู้คุณค่าใช้เครื่องประกอบชีวิตเช่นนาฬิกาอะไรทุกอย่างอ่ะไม่รู้คุณค่าใช้ทิ้งความฝากไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักประคับประคองสิ่งนั้นของไม่ควรเสียมันก็เสียแล้วก็ไม่สอบเพราะมีสตังค์ขอแม่ได้เอาไปซื้อใหม่ต่อไปอันนั้นก็ทิ้งขว้างไปอย่างนี้ลูกก็สุรุ่ยสุร่ายโตขึ้นก็เป็นคนไม่มีเงินพอใช้เพราะใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็เพราะเราไม่ได้ฝึกได้สอนให้เขารู้จักเก็บรู้จักใช้ในปัจจัยที่จะมีที่ได้แต่พ่อแม่บางคนก็ช่างมันไม่เป็นไรให้มันสะดวกสบายอย่าให้ลูกเดือดร้อนอันนี้คิดผิดเลยไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้เป็นทุกข์นั่นคิดผิดแต่ว่าเราควรจะทำให้เขารู้ให้มีปัญญาไม่เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญาก็พูดให้ฟัง
ช่นให้ของชิ้นหนึ่งวันนี้ของชิ้นนี้เราให้แกเด็กก็บอกให้เขารู้ว่านี่ราคาเท่าไหร่ของนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ควรจะใช้อย่างไรควรจะรักษาอย่างไรควรจะทนุถนอมอย่างไรแล้วคอยหมั่นตรวจสอบสักเดือนหนึ่งเอามาดูทีนี้ของที่ให้ใช้เอามาดูเป็นยังไงซื้อหนังสือให้เล่มหนึ่งก็บอกนี่ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่ควรจะรักษาอย่างไรถนอมอย่างไรอย่าเที่ยวเขียนอะไรมันเลอะเทอะในเรื่องไม่จำเป็นรักษาปกรักษามุมให้มันเรียบร้อยรักษาความสะอาดด้วยสมุดก็เหมือนกันไม่ใช้ชุยชุยชุยแฉกการมีขีดสองเขียนนิดหน่อยฉีกทิ้งฉีกทิ้งเป็นลูกเศรษฐีมากไปหน่อยแล้วมันจะลำบากจะยากแก่จนในการต่อไปข้างหน้าเราสอนเด็กให้รู้จักรักษาของรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีที่ใช้แม่ของที่ใช้ในบ้านนี่ก็ต้องรู้อันนี้ราคาเท่าไหร่ของเก่าขนาดไหนได้มาของเก่ายุคสุโขทัยยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นของมีค่าหายากเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติของประเทศควรจะช่วยกันทะนุถนอมรักษาไว้เด็กมันไม่รักษาเนี่ยบางทีนะของเยอะพอพ่อตายลูกขายเกลี้ยงเลยขายเกลี้ยงเลยคราวหนึ่งเคยไปที่ขังวัดบวรนิเวศกลายบ้านมันก็มีหมูปีกแต่เข้าไปหลังบ้านคุณพระน่ะยศเป็นคุณพระนะโอ้ยของเต็มบ้านเลยพวกของก็เก่าทั้งนั้นเต็มห้องเดินสกเสกนี่ไปดูอย่างนั้นอย่างนี้ดูไปดูมามากมายไก่กองหลายเรื่องหลายอย่างโอ้ยคุณพระมีมากมายอย่างนี้นี่พอคุณพระตายลูกมันขายเพียงไงผมยังไม่ทันตายมันลักไปขายบางแล้วหวะแล้วก็พอคุณพระตายมันขายหมดเลยของมันมีราคาเนี่ยเอาไปขายเจ๊กหมดเลยขายหมดเลยมันไม่ใช่ของเล็กน้อยราคาเป็นล้านล้านเพราะว่าของมากลูกไม่รู้จักคุณค่าเห็นว่าไม่ของไม่ได้ใช้มันพ้นสมัยเพราะว่าไม่รู้ว่าของนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางศิลปะอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้คุณค่าเลยขายกว่าหลังเลยซื้อแล้วเอาไปไหว้บ้านฝรั่งต่อไปรักษาดูแลเป็นของแพงในต่างประเทศซื้อที่นี่มันแพงเมืองไทยแต่มันยังถูกนะฝรั่งมันยังว่าถูกไม่กี่เหรียญแล้วมันเอาไปที่โน่นมันแพงกว่านั้นดีแต่มันก็ไม่ขายพยายามรักษาทำพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านเพื่อให้คนได้ไปดูไปชมไม่เก็บสตังอะไรเพราะเป็นคนเศรษฐีที่เมืองมันติโมนสมัยรีแลนมันมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเอเมคริสบูลแกมาเมืองไทยทุกปีหน้าร้อนหน้าหนาวเมืองร้อนร้อนบ้านเราแกมาทุกปีมาแล้วก็เที่ยวไปเชียงรายเชียงแสนไปไหนต่อไหนไปดูไปศึกษาแกเป็นพุทธบริษัททางโบราณคดีคือนับถือพุทธศาสนาทางวัตถุทางพระทางเรื่องอย่างนั้นแกศึกษาเรื่องนั้นแล้วแกก็ซื้อไปค้นไปที่บ้านแกนะเต็มเลยวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้อายุแก80กว่าแล้วเคยนิมนต์พระที่วัดชิงตันไปฉันอาหารแล้วบอกว่าผมมันแก่เต็มทีแล้วไอ้ของนี่ไม่รู้จะทำยังไงเห็นจะต้องยกให้พิพิธภัณฑ์ของชาติต่อไปสะสมไว้เราไปดูแล้วตกใจโอ้ฝรั่งเอามาเยอะแยะไปเก็บมาจากเมืองเนาะที่ไหนนะคราวหนึ่งแกไปที่เมืองน่านเนี่ยตอนนี้มันมีพระที่ฐานเจดีย์เนี่ยมีพระยืนอย่างนี้แกบอกว่านี่ไม่ใช่พระปูนนะไม่ใช่พระปูนคนแก่อุ้ยอยู่แบบนี้อยู่อย่างนี้มานานแล้วอยู่อย่างนี้เป็นปูนอยู่อย่างนี้นานแล้วแกบอกว่าพิสูจน์ไหมนะว่าไม่ใช่พระปูนนะเอาพิสูจน์ยังไงเอาตะปูมาตัวเลยเอาตะปูมาตัวหนึ่งก็เอามาตอกเข้าที่ข้างล่างนะไม่ใช่ที่แขนเนี่ยจะแตกตอกข้างล่างตอกเข้าไปเก๊กเข้าไปหยุดเลยตะปูหยุดนิดเดียวนะขนาดนี้หยุดแล้วนี่แหละไม่ใช่ปูนเพราะตะปูหยุดแล้วแสดงว่าข้างในเป็นของแข็งถามสมภารว่ากระท้อดูได้ไหมสมภารบอกว่าได้กระท้อมาเป็นพระสำริดพระทองนะเรียกว่าพระทองปนทองสวยยืนขนาดตัวเต่าคนเนี่ยสวยมากเลยต้องยกจากพระเจดีย์ขึ้นไปไหว้บนกุฏิไหว้บนกุฏิไปวางไว้เฉยๆไม่รักษาคุ้มครองอะไรท่าใดคุณโยมเนี่ยโยมสง่าวรรณดิษฐ์แกไปเที่ยวรู้ว่าที่วัด
นั้นมีพระสวยงามก็เลยแวะเข้าไปนมัสการพอนมัสการแล้วบอกพระสมภารโอ้ท่านพระองค์นี้ราคาตั้ง 500,000 นะเงินสมัยนั้นตี 5 แกมาเล่าให้อาตมาฟังบอกไอ้ที่ราคาเพื่อให้พระตกใจตกใจแล้วจะได้รักษาคุ้มครองไม่ให้มันคนขโมยลักไปเพราะว่าแบบนั้นเอาปิกอัพไปจอดหน้ากุฏิ2คน3คนแบกบรรทุกไปเฉยๆเอาไปได้ง่ายจะตายเลยบอกว่านี่ราคาตั้ง 500,000 นะท่านถ้าเอาไปขายในตลาดนะพระตกใจว่าราคามากเลยทำกั้นห้องติดลูกกรงเหล็กเลยเอาบนข้างล่างจับพระขังกรงเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกรงหลวงพ่อเลยวันก่อนเรามาไปเทศเมืองหน้าบอกเอ๊ะพระองค์นั้นยังอยู่ไหมผมยุยุยังอยู่เรียบร้อยขุนแจแข็งแรงพระนอนเฝ้ากลางคืนแต่ถ้าขโมยมันจะเอาจริงๆมันก็เอาได้นะอุบายนี่มนต์พระไปฉันเพลให้หมดวัดก็ยังได้แล้วข้างหลังก็ยกสบายเคยมีนะสุโขทัยตั้งงามมากสองสามองค์นะมันบนไปฉันเพนทั้งวัดเลยเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงก็คือถ้ากลับมาถึงเอ้าตายแล้วหลวงพ่อไปไหนหมดแล้วก็โมยยกไปหมดแล้วเรานิมนต์พระไปฉันเพนนั่นเองอันนี้ไอ้เจ้าบ้านที่นิมนต์พระไปฉันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขโมยมันรู้ไงว่ากูนิมนต์ฉันความจริงมันวางแผนกันไอ้เจ้าบ้านนั่นก็ทำบุญได้บาปตอนนี้มนต์พระไปฉันเพื่อให้คนเข้าไปขโมยพระนี่ก็ได้ไอ้เงินค่าจ้างนั้นเขาไปเลี้ยงพระก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่าได้มาไม่ดีนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างของที่รักษาไม่ดีมันก็เสียหายเดี๋ยวนี้ไปวัดไหนเจอของดีๆแล้วบอกนี่อย่าวางไว้อย่างนี้นะคนมันจะแบกไปเที่ยเอาไปไหว้บกุฏิเดี๋ยวนี้หลายวัดสร้างงามๆคนไม่ได้ไหว้เนี่ยเราไปอยู่ในห้องกุฏิสมภารสมภารนอนเฝ้าไม่เคยเห็นเนี่ยเพราะขโมยมันชุมลักไปได้ง่ายที่ระนองนี่มีพระงามมามันหลายองค์เจ้าคุณปัญญาวิชิตวงศ์วุฒิไกรนะท่านไปเป็นเทศาเลยเป็นสมวาเทศาพิบาลท่านไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นนั้นเพราะว่าคนแถวนั้นเป็นคนเชื่อสายจีนโดยมากแล้วก็ห่างไกลกรุงเทพเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกรุงเทพเลยลูกเต้าเราหลานเขารู้ไปเรียนปีนังเนี่ยแล้วดีบุกเอาไปขายปีนังขวาเกินที่โน่นธนาคารโน่นซื้อบ้านใหม่ๆสวยๆแถวคาราวายรูดซึ่งเป็นบ้านชั้นดีให้ลูกไปเรียนหนังสือไม่รู้จักกรุงเทพไม่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพเลยอันนี้เจ้าคุณนี่แกไปก็ดูโอ้นี่มันไม่ใช่เมืองไทยสถานการณ์ไม่เป็นไทยสักอย่างนึงความรู้สึกความเป็นไทยมันก็ไม่มีแล้วจะถามว่าเป็นชาติอะไรเขาไม่ใช่ไทยจีนก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรบาบาเหมือนกันพวกเขาเนี่ยเป็นคนบาบายาญายาญาเนี่ยคือผู้หญิงไงผู้ชายก็เรียกว่าพวกบาบาไม่ใช่ไทยถ้าใครด่าจีนเขาก็ไม่โกรธด่าไทยก็ไม่โกรธถ้าด่าบาบาเขาโกรธมันไปสร้างชาตินิยมขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอะไรเป็นของเขาอย่างนั้นท่านก็พยายามพัฒนาเอาคนเข้าวัดก่อนสร้างวัดด้วยการตั้งชมรมตามหมู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านแม่เฒ่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนแก่ๆนี่เอามาเป็นแม่เฒ่าแม่เฒ่านี่มีหลายๆคนหมู่บ้านเป็นประธานหมู่บ้านดูแลชาวบ้านมีงานมีการต้องเชิญแม่เฒ่าไปทำบุญสุนทานแม่เฒ่าก็ไปเที่ยวเป่าร้องชักนำญาติโยมมาแล้วก็ส่งเสริมพระเอามากรุงเทพเอาพระมาสามองค์ให้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมาอยู่วัดอนงคารามเอามากราบพระมหาสมณเจ้านะพระมหาสมณเจ้าเป็นว่าเออเอาไปไหว้วัดอนงค์กราบสมภารอนงค์ว่าดูแลดีนี่พระของฉันนะต้องดูแลให้ดีให้เล่าให้เรียนแล้วพระเหล่านั้นก็ได้กลับบ้านไปเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดพัฒนาต่อไปเดี๋ยวนี้ทั้งสามรูปนั้นมามรณภาพไปหมดแล้วแล้วก็ไปพบเนนน้อยองค์หนึ่งเนนน้อยตัวขาวสะอาดอยู่ที่ตะกั่วป่าเนนน้อยนั่งสอนหนังสือเด็กอยู่ท่านไปเห็นโอ้ชอบใจมากเนนสอนหนังสือเด็กนี่ชอบใจมากเลยไปคุยด้วยไปคุยถามว่าเนนอยากจะไปกรุงเทพไหม
พวกนั้นไม่รู้ว่ากรุงเทพที่ไหนนะแม่ไปกรุงเทพไหมกรุงเทพอะไรอะไรกรุงเทพอาตมาไม่รู้ว่ากรุงเทพอะไรกรุงเทพเมืองหลวงเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินพระสังฆราชก็อยู่กรุงเทพสามเณรอยากไปกรุงเทพไหมโอ้ต้องไปถามยายก่อนเนเนตรงนี้ดีนะต้องไปถามยายก่อนนี่เขาเคารพคุณยายจะทำอะไรต้องไปถามยายก่อนนี่เป็นลักษณะดีอย่างหนึ่งนะคนเราเนี่ยใครจะชวนไปไหนต้องไปถามคุณยายถามคุณย่าถามคุณพ่อถามคุณแม่เด็กอย่างนี้ไม่เสียคนนะไม่เสียคนอยู่แต่ถ้าใครไปไหนไปเลยไม่บอกย่าบอกยายไม่บอกผู้ปกครองไปเลยผู้ปกครองก็ไม่รู้มันขาดความเคารพขาดความเป็นระเบียบแต่เนนน้อยมันดีโดยนิสัยไปมาต้องไปบอกยายก่อนถ้ายายให้ไปก็ไปได้เพราะแกอยู่กับยายนี่ยายอยู่ไหนอ่ะบอกว่าอยู่ทางวัดเอาไปพาโยมไปพบยายหน่อยเด็กก็พาไปพบยายไปถึงก็แกรายงานตัวบอกว่าผมนี่เป็นเทสาโอ้คุณยายตกใจเทสาเข้าบ้านเนี่ยลงมาจากเก้าอี้นั่งกับพื้นเลยกราบเทสาใหญ่แล้วบอกว่าท่านมีธุระอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกเห็นหลานของป้าเนี่ยของยายเนี่ยสอนหนังสือเด็กชอบใจอยากจะเอาไปกรุงเทพให้ไปเรียนหนังสือจะได้มาช่วยกิจการทางนี้ต่อไปโอ้สตาร์ทได้เจ้าค่ะเอาไปเถอะเอาไปเถอะยายอนุญาตเลยก็เลยพามากรุงเทพมาก็เรียนหนังสือพระเป็นเนนน้อยก็เรียนหนังสือพระเรียนได้ปีเดียวพอออกพรรษาเนนน้อยไม่อยากบวชแล้วไปหาคุณโยมเจ้าคุณบอกว่าอาตมาไม่อยากเรียนหนังสือพระอยากจะเรียนนายร้อยอยากเข้าโรงเรียนนายร้อยไอ้สมัยนั้นมันโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมเลยก็เจ้าคุณก็ไม่ว่าอะไรเอ้าศึกเข้าเรียนนายร้อยแล้วไปเรียนพร้อมกับลูกชายลูกชายเจ้าคุณหม่อมหลวงอะไรสุทัศน์เรียนพร้อมกันแต่ว่าเจ้าเนนนี่มาเรียนเก่งกว่าเนนนี่เรียนเก่งกว่าความรู้ดีกว่าแล้วอายุอาวุโสกว่าลูกชายก็เลยเหมือนกับเป็นพี่กดนุนจุนเจือสำเร็จโรงเรียนนายร้อยออกไปเป็นจนได้เป็นนายพลโทชื่อพลโทฉลองอุชุโกมลนามสกุลก็ดีนะอุชุโกมลหมายความว่าใจตรงอยู่กรมแผนที่เอามาไปเทศกรมแผนที่เจอกันก็คุยกันผมคนปักใต้เหมือนกันนะเจ้าคุณแต่ว่าไม่เคยได้ไปเพราะหมดแล้วคุณยายก็ตายใครไม่มีแล้วญาติพี่น้องไม่มีก็เลยไม่ได้ไปแล้วถามมายังไงเจ้าคุณมายังไงไปยังไงถึงได้มานี่ได้ท่านก็เล่าประวัติให้ฟังเวลาตายนี่พิมพ์หนังสือแจกงานศพพิมพ์เรื่องอะไรโยมรู้ว่าพลเมืองดีหนังสือพลเมืองดีสำหรับเด็กเรียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมหลวงเปียมาลาคุณที่เขียนดีพลเมืองดีเรื่องนายมั่นนายคงนะมั่นคงศรีเมืองนะคนเดียวตั้งเป็นบ้านดังมีบ้านหนึ่งอยู่ที่ริมคลองสามสินเจ้าของบ้านชื่อนายมั่นนามสกุลรักธรรมนะโยมเคยอ่านนะสมัยโน้นเคยอ่านหนังสือพลเมืองดีนะแกไปขุดออกมาพิมพ์แจกงานศพและตั้งชื่อว่าพลเมืองดีตะกั่วป่าแจกงานศพลูกชายแก3คนเป็นนายทหารบกทหารอากาศเป็นอะไรดีๆลูกดีเรียบร้อยเพราะพ่อดีแม่ดีนี่เอามาเล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณวิชิตนั่นท่านเป็นคนที่รักษามรดกไทยพยายามเอาระบบไทยเข้าไปให้คนรู้จักกราบพระไหว้พระนั่งพับเพียบเรียบร้อยทำอะไรทุกอย่างให้เป็นไทยเมื่อก่อนมันเป็นปีนังหมดอะไรอะไรมันเป็นปีนังไปหมดดูมันเลอะเทอะเต็มทีสมัยนั้นนะภูเก็ตกับกรุงเทพมันไกลก็มาลำบากต้องมาเรือไฟเล็กมาขึ้นกันตังแล้วก็นั่งรถไฟก็ไม่อยากมาไปปีนังดีกว่าคืนเดียวเหมือนกันลงเรือไปปีนังมันก็คืนเดียวเหมือนกันแต่มากรุงเทพมาขึ้นรถไฟแล้วไม่มีรถด่วนสมัยนั้นต้องนอนทางอ้างแรมกว่าจะถึงกรุงเทพก็ลำบากเลยไปโน่นหมดแม่ข้าวสารก็ไม่กินข้าวสารไทยคนภูเก็ตกินข้าวสารพม่าพม่ามันมาขายคล่องกว่านี่มาจากมาถวายมาริดนะบรรทุกเรือมาขายระนองตะกั่วป่าภูเก็ตก็แถวนั้นกินข้าวสารเมืองพม่าเม็ดป้อมๆมาหนักกลมผมกินไม่อร่อยเท่าไรข้าวสารพม่า
แต่คนไทยไม่มีสารข้าวสารไทยจะกินก็เลยกินไปงั้นแหละต่อมาก็เรียกว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามีการตัดถนนหนทางขึ้นให้ไปได้แล้วน้องนี่ก็ไกลต่อมาก็แยกจากชุมพรกรมหลวงเพชรบุรีตัดถนนไปชุมพรกรมหลวงกำแพงเพชรอัคโยธินท่านเป็นเสนาบดีตัดถนนไประนองต่อมาก็จากระนองก็สินค้าก็ลงไปภูเก็ตได้ต่อมาตัดถนนไปพังงาไปภูเก็ตเข้าถึงคนภูเก็ตรู้จักกรุงเทพเวลานี้คนภูเก็ตมาซื้อบ้านบางกะปิทั้งนั้นให้ลูกมาเรียนหนังสือมีเงินก็ฝากธนาคารไทยก็ธนาคารไทยไปตั้งความนิยมชมชอบก็เป็นไทยขึ้นอะไรต่ออะไรก็เป็นไทยขึ้นหมดชื่อก็ไทยหมดแล้วเวลานี้เมื่อเคยชื่อนายเสี้ยเล้งเสี้ยเปาเสี้ยเมาเสี้ยอะไรก็ใหม่รู้อ่านยากแย่ไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นชื่อไทยวะชื่อไทยหมดแล้วเฒ่าแก่นายเหมืองทั้งหลายนะเป็นไทยหมดเป็นอย่างนั้นความใกล้ชิดกันแล้วเอาวัฒนธรรมไปให้วัฒนธรรมนี่มันสำคัญอยู่ใกล้สิ่งใดก็ไปสิ่งนั้นอยู่ใกล้จีนเป็นจีนอยู่ใกล้แขกเป็นแขกอยู่ใกล้ฝรั่งก็เป็นฝรั่งไม่เป็นตัวเองอันนี้เราคนไทยในความจริงมันมีอะไรเป็นสมบัติของตัวกิริยามันญาติสุภาพเรียบร้อยการไหว้การกราบการนั่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคนชาติอื่นนั่งยังไม่เรียบร้อยชาวลังกาถือพุทธเหมือนเราแต่นั่งไม่สวยนั่งไม่เป็นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ไม่เข้าท่า ไม่สวยอะไรแล้วก็พระก็นั่งไม่สวยไม่เหมือนพระไทยพระไทยนั่งพับเพียบเรียบร้อยผู้หญิงนั่งฟังธรรมนี่นั่งหันหน้าไปหาพระแต่ว่ายืดเท้าไปยืดเท้าแล้วนั่งพนมมือบางทีก็นั่งชันเข่าเอาข้อศอกวางบนเข่าแล้วก็พนมมือไหว้โอ้ยเห็นแล้วว่าเก่งข้างที่คนไปเห็นใหม่ๆโอ้ยทำไมนั่งอย่างนั้นของมานั่งก็นั่งไม่เป็นไม่เรียบร้อยพม่าก็ยังไม่เหมือนไทยแต่ว่าใกล้ไทยก็ได้เอาไปใช้บ้างคนไทยเรานั่งเรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยกราบเรียบร้อยไหว้เรียบร้อยไหว้อย่างอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้ชักจะไหว้เก่งข้างนะยกมือไหว้สวัสดีครับมันไม่ได้เรียกแล้วแต่ก่อนนี้เขาสวัสดีเขาก้มง่ายเดี๋ยวนี้สวัสดีครับเด็กๆก็อย่างนั้นนี่มันเลอะแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่ากระทำอัญชลีอัญชลีคือยกมือขึ้นเสมอหน้าอกแล้วก็ยกขึ้นหยดหน้าผากหยดไรผมอ่ะหยดไรผมก็ต้องก้มมันก้มมาตลอดก้มมาอ่อนน้อมอ่ะไหว้แบบอ่อนน้อมเหมือนญี่ปุ่นอ่ะมันคำนับญี่ปุ่นคำนับอ่อนที่สุดก้มฝ่ายนี้คำนับไอ้ขวัญลูกก็คำนับพอลูกคือโอ้ยลูกยังคำนับอยู่คำนับต่อไปแม้เจอกันทีเนี่ยคำนับหลายทีคำนับไปคำนับมาวัฒนธรรมเขาอย่างนั้นญี่ปุ่นแล้วก็นั่งญี่ปุ่นเรียบร้อยนะนั่งพับขาโอ้ยนั่งทนจริงๆนั่งพับขาผู้หญิงนั่งพับผู้ชายก็นั่งพับนั่งได้ทนญี่ปุ่นนั่งทนแต่เดินไม่สวยเพราะนั่งพับขาบ่อยๆสุภาพสตรีญี่ปุ่นเดินเตาะแตะเตาะแตะขออภัยเหมือนกับเป็ดอย่างนั้นเลยผมเล่าว่ามันนั่งอย่างนั้นบ่อยๆนะไม่สวยแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเรียนแบบฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วคราวหนึ่งพบผู้หญิงญี่ปุ่นมาพักที่วัดไทยแล้วมานั่งคุยกับว่านั่งไฟห้างนั่งไฟห้างคุยกับพระเลยก็หลวงพ่อบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกยังที่สองพูดอย่างนั้นพอพูดครับมันรู้ไงจะหลับเหมือนกันรู้ทันทีนั่งเรียบร้อยพ่อไปบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกหมายความว่าฝรั่งเข้ามาแล้วเธอจึงเกิดแล้วไม่เป็นญี่ปุ่นแล้วมานั่งไขว่ห้างคุยกับนักบวชในศาสนานี่ไม่เคารพนั่งเรียบร้อยทันทีมันรู้สึกตัวเราพูดกับนั่นมันรู้สึกตัวทันทีคิดได้อกไม่ถูกระบบญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นญี่ปุ่นเรียบร้อยนั่งแล้วก็ก้มคำนับสุภาพที่สุดเลยคนญี่ปุ่นแต่ว่าแข็งเหมือนสิงโตนี่แล้วก็เรียกว่าเชื่องเหมือนลูกแกะแต่แข็งเหมือนกับสิงโตกล้าหาญเหมือนสิงโตรบแหลกแต่พอแพ้เรียบร้อยแพ้จริงๆนี่วัฒนธรรมเขาเพราะพื้นฐานทางจิตใจมั่นคงในระเบียบประเพณีคนญี่ปุ่นจึงกลับตัวได้ไวเติบโตไวฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ไวจนฝรั่งยกนิ้วให้เวลานี้ว่าญี่ปุ่นนี่มันเก่งจริงๆมันเก่งก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีลักษณะรักษาของตัวเช
ชาตินิยมพอสมควรแรงทีเดียวแหละไม่ได้พอสมควรนะแรงมากชาตินิยมชอบใช้ของญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นไปไหนก็ล่ามต้องญี่ปุ่นคนอื่นพูดญี่ปุ่นไม่เข้าใจต้องใช้ล่ามใกล้พวกนำทางเป็นคนญี่ปุ่นพักโรงแรมญี่ปุ่นอีกกินอาหารญี่ปุ่นอีกเอากับมันดิมันเอาแต่ของญี่ปุ่นมาใช้แม่มาช่วยประเทศไทยนะช่วยสร้างอะไรอะไรนะตาปูตัวหนึ่งก็เอามาจากญี่ปุ่นเหล็กลวดญี่ปุ่นของเมืองไทยเมแต่หินปูนสายแต่นั่นเองนอกนั้นของญี่ปุ่นทั้งนั้นแล้วจะเสียลงต้องซื้อของญี่ปุ่นมาได้ช่องสิบเอ็ดทีวีช่องสิบเอ็ดเคยไปออกโอ้แข็งแรงดีญี่ปุ่นสร้างให้หลวงพ่ออ้าวนี่แหละแล้วนี่ถ้าว่าเครื่องเสียนี่จะซื้อของเยอรมันได้ไม่ได้ต้องไปซื้อหลอดของญี่ปุ่นซื้อเล่นของญี่ปุ่นอะไรอะไรในนี่ถ้าเสียต้องญี่ปุ่นทั้งนั้นเนี่ยมันมัดไว้แล้วเนี่ยมันลงทุนแต่มันเอาคืนญี่ปุ่นนะมันช่วยเราสักร้อยล้านแต่ร้อยล้านนั้นดอกเท่าใดมันเอาคืนแบบมันเพราะอะไรเสียต้องของญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นของญี่ปุ่นมดเอามาหมดเลยเครื่องแม่กระถูส้วมมันก็เอาของญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ของไทยเป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นมันนิยมอย่างนั้นไปอยู่ไหนอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเขาคนไทยเรานี่เป็นคนประเภทวัฒนธรรมอ่อนก็เรียกว่าไม่แข็งเท่าใดพอดีก็ความจริงมันก็ดีเหมือนกันคืออ่อนไม่แข็งแข็งมันหักง่ายแต่อ่อนนี่มันไม่หักอ่อนไปได้ลู่ไปได้ลักษณะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นลู่ตามสายลมพัดมาก็ลู่ไปแต่ถ้าลมแรงเกินไปก็ลู่ไม่ไหวเหมือนกันพังไปเหมือนกันนั้นพายุเกนะมาพร้าวลู่ไม่ไหวมันแข็งเกินพังไปเลยพังวินาศไปแต่ว่าไทยเรากระทบกระเทือนระหว่างชาติเราลู่ตามเอาอกเอาใจพูดจากันดีๆนะค่อยพูดค่อยจากันเพราะนี่สุดไม่เป็นไรไทยไม่เป็นไรเพราะลักษณะนิสัยอย่างนั้นอันนี้ควรจะขอบบุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวทั้งหลายของเมืองไทยโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นยุคที่ว่าอันตรายมากบ้านเมืองล่อแหลมต่ออันตรายมากแต่ท่านก็สู้พายุหนักมาได้ทุกครั้งโดยเฉพาะสมัยกวางมาหาเมืองขึ้นทางตะวันออกมันได้อินเดียแล้วได้ลังกาแล้วอันนี้มารุกมาหาพม่าเรียกว่าจะมาไทยอังกฤษมานี่ฝรั่งเศสก็เข้ามาด้านตะวันออกเอาเขมรเอายวนไปอังกฤษเอามาเลเซียไปสองชาติที่แข่งกันก็เหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกสองตัวลายเนื้ออันตัวงามใครได้ก่อนกัดเอาไปฝรั่งอังกฤษมันเละได้ก่อนเอาไปฝรั่งเศสมาทีหลังเอาไปเมืองไทยเนี่ยเกือบจะถูกแบ่งไปแล้วสองตัวมันจะแบ่งกันคนละทีกแล้วเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแต่ว่าโดยความฉลาดปราดเปรื่องของในหลวงรัชกาลที่5ถ้าพูดกันไปแล้วมันตั้งฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่4เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมาะแก่เหตุการณ์เหมาะแก่สมัยที่ชาติบ้านเมืองต้องการคนมีความรู้มีความฉลาดมีความสุขุมนุ่มนวลรอบคอบอันนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าไปอยู่วัดรัชกาลที่4ท่านมีโอกาสไปบวชนานเสียด้วยนะบวชถึง27พรรษาแล้วก็เรียนภาษาบาลีแล้วเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ทางภาษาบาลีสามารถจะแต่งโครงชั้นกาพรร้อยแก้วได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียนแต่บาลีนะเรียนภาษาอังกฤษนี่ท่านคิดก้าวหน้าหูตาทันสมัยเรียนอังกฤษเอาหมออเมริกันมาสอนที่วัดบวรท่านอยู่วัดบวรนิเวศเอามาเรียนท่านแอบเรียนภาษาเรียนจนเก่งสามารถเขียนจดหมายโต้ตอบกับควีนอิลิซาเบธของประเทศอังกฤษได้นะสมัยนั้นควีนวิกตอเรียไม่ใช่แล้วแต่ควีนวิกตอเรียใหญ่โตอำนาจมากเขียนหนังสือไปได้เขียนด้วยลายพระหัตถ์ตัวอย่างมีเขียนสวยนะเขียนอย่างดีใช้ถ้อยคำสำนวนน่าฟังแบบภาษาไทยชั้นสุภาพแต่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเรียบร้อยติดต่อกันได้ฝรั่งมันมุ่งจะมาเอาไทยเหมือนกันแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านตั้งฐานไว้รัชกาลที่3รู้สึกสำนึกพระองค์เหมือนกันเวลาใกล้จะสวรรคตในท่านว่ายังไงการป่วยของฉันครั้งนี้หนักเต็มทนเหลือวิสัยของหมอทั้งหลายจะรักษาแล้วไม่เท่าใดฉันก็จะต้องลาท่านทั้งหลายไป
บ้านเมืองของเรานั้นศึกใกล้ไม่มีแล้วท่านว่าศึกใกล้ไม่มีแล้วแต่มีศึกไกลระวังเนื้อระวังตัว

ไม่ดีถวายพระไม่ดีแต่บอกให้พิจารณากันดีว่าควรจะให้ใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจะพาบ้านพาเมืองรอดนะแล้วในสมัยนั้นการประชุมกันพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่พระก็มาด้วยพระมาประชุมด้วยพระนู่นเนี่ยวัดโพธิ์พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมกรมพระปรมานุชิตกรมพระปรมานุชิตเป็นนักปราชญ์ลูกรัชกาลที่หนึ่งอันนี้รัชกาลที่สามที่สี่ก็ว่าเป็นหลานนะเป็นเหลนนะแล้วก็เอามาประชุมก่อนพระหลายองค์มาประชุมรวมกันพิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องถวายแก่เจ้าฟ้ามงกุฎเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังบวชอยู่แต่ซุบซิบกันว่าต้องถวายพอรัชกาลที่สามสิ้นพระชนม์ปุ๊บเขาก็ไปกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องเสด็จออกจากความเป็นบรรพชิตเพื่อไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินรักษาประเทศชาติต่อไปก็ไม่มีการขัดข้องท่านก็ลาออกไปแต่ท่านเตรียมพระองค์พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาลาตินเรียนพร้อมศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องของลูกของสังคมว่าเป็นยังไงก็หาสมาคมกับฝรั่งแต่ไม่ให้ฝรั่งจูงจมูกท่านไปนี่ท่านฉลาดพอถึงท่านมาครองเมืองปูพื้นฐานไว้เรียบร้อยก็หาสมาคมกับชาวต่างประเทศไม่เสียเปรียบใครแล้วก็รัชกาลที่5เสวยราชต่อก็ทำต่ออย่างพระบิดาต่อไปบ้านเมืองจึงเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีคือคนสมัยก่อนนี่เขาคิดอะไรทำอะไรเขาคิดถึงอนาคตของประเทศชาติไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันเป็นผลพลอยได้แต่ว่าเรื่องส่วนรวมคือประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไปอ่านดูคำแถลงการของในหลวงคำปรารภมาท่านทำอะไรเพื่อชาติเพื่อประเทศทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านแม้จะส่งลูกไปเรียนหนังสือท่านก็ไม่ใช้ทรัพย์ของราชการแต่ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์บอกว่าพ่อส่งลูกไปเรียนถ้าเอาทรัพย์สมบัติของราชการไปใช้ถ้าเรียนไม่สำเร็จมันก็ไม่ดีเพราะงั้นใช้ทรัพย์ของพ่อต้องเรียนด้วยความตั้งใจต้องประหยัดอย่าถือว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอย่าไปอวดไกลๆว่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าชายของมันแพงข่าวไปด้านไหนก็รู้ว่าเจ้าฟ้ามาแล้วเขาขึ้นราคาเขาให้เกียรติต้อนรับแล้วก็ขายของแพงอย่าไปอยู่อย่างลูกเจ้าลูกนายแต่ให้ไปอยู่อย่างคนธรรมดาประหยัดการใช้จ่ายแล้วก็ต้องรายงานให้พ่อทราบทุกเดือนให้เขียนจดหมายถึงพ่อสองฉบับภาษาไทยฉบับหนึ่งภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งข้อความตรงกันดูดิดูดิพ่อกับลูกอ่ะสั่งกันถึงขนาดนั้นนะกวดขันลูกเพื่อจะให้แม่ลืมภาษาไทยแม่ลืมขนบธรรมเนียมไทยแล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงพ่อภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยถ้าหากว่าเขียนไม่ถูกส่งตอบตีว่าท่านใช้ถ้อยคำไม่ถูกคำนวณไม่ถูกภาษาอังกฤษอย่างนั้นมันไม่ถูกส่งติส่งแน่ไปเป็นพ่อที่ดีของลูกเหลือเกินลูกก็บอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนเก่งทุกคนจบแล้วมาทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองแต่ว่าพระชนมายุน้อยลูกราชการที่ห้าเนี่ยพระชนมายุน้อยไม่เหมือนโอรสราชการที่สี่ยืน90เกือบร้อยเนี่ยประปันวัสสานี่เกือบร้อยพระองค์กับเจ้าอะไรประดิษฐาสารีอะไรโอ้อายุตั้งร้อยยืนยืนนะกองราชการที่50กว่าเนี่ยเห็นกรมหลวงราชบุรีนี่เก่งมาก50กว่ากรมหลวงพิษณุโลกก็อายุน้อยราชการที่6มีทางจะทำงานได้มากเอ้าประชนมายุก่อนน้อยก็ปกเกล้าก็เปลี่ยนการปกครองพอดีอายุไม่ยืนลูกราชการที่5ไม่ยืนราชการที่4ลูกท่านอายุยืนเพราะอะไรโยมรู้ไหมคือรัชกาลที่4ท่านแต่งงานเมื่ออายุมากพ่ออายุมากลูกมักอายุยืนถ้าว่าพ่อหนุ่มแม่หนุ่มอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่เป็นงั้นเพราะงั้นคนโบราณเขาให้แต่งงานอายุมากๆหน่อยไม่อายุน้อยแต่อินเดียนั่นแต่งงานอายุน้อยแต่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกันก็แต่งกันไว้เพื่อไม่ให้อิสลามมันลักลูก

สาวคนเท่านั้นนี้เลยแต่งตั้งแต่ตัวน้อยๆการทีแต่งงานเมื่ออายุ10ขวบ15เจ้าสาวก็อย่างนั้นแต่งแล้วก็เอามาอยู่บ้านเลี้ยงกันไปแต่ไม่ได้ทำอะไรอยู่กันอย่างธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเรื่องลัทธิธรรมเนียมเมืองไทยเรานี่มีคนดีๆมากหลายที่มากู้ชาติกู้บ้านเมืองเราเกิดในยุคหลังต้องระลึกถึงบรรพบุรุษเหล่านั้นว่าท่านสร้างอะไรท่านทำอะไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเราก็ช่วยกันรักษารอยเท้าของบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างขวามืออันเปียกชุ่มเสียในการไหนๆอย่าประทุษร้ายมิตรนี่สามข้อหมายความว่าเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินผู้ใหญ่คือคนดีมีศีลธรรมประจำใจท่านเดินทางถูกทางชอบเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็เดินตามทางนั่นต่อไปแล้วก็อย่าล้างขวามือเปียกชุ่มขวามือที่เปียกคือขวามือที่ตักอาหารให้เรากินเพราะคนตักอาหารตักด้วยมือสมัยก่อนไม่ได้ใช้ทัพพีมือเปื้อนเปียกชุ่มอยู่ด้วยน้ำด้วยน้ำแกงอย่าไปประทุษร้ายต่อขวามือนั้นใครให้อะไรเรารับทานเราต้องนึกถึงบุญคุณของเขาแม่เล็กน้อยก็ไม่ลืมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอื่นทำอะไรแก่เราเล็กน้อยก็ให้จำไว้อย่าลืมแต่ถ้าเราทำอะไรแก่คนอื่นตู้เท่าภูเขาก็ไม่ต้องจำไม่จำเป็นอะไรแต่เรื่องคนอื่นทำกับเราต้องจำไว้เพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านผู้นั้นต่อไปเขาเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูและในการไหนๆไม่ควรประทุษร้ายมิตรมิตรที่ดีเราจะคบมิตรก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้ดีคบได้คบแล้วเจริญก้าวหน้าแล้วมาคบกันแล้วก็ต้องอยู่กันยืดยืดอย่าด่วนประทุษร้ายมิตรอย่าใจร้อนแตกมิตรอย่าเห็นแก่สั้นแต่เห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็ใจร้อนเลือกกันไปไว้ๆแต่เห็นแก่ยาวก็คบกันนานๆดีกว่าท่านสอนอย่างนั้นเป็นคุณค่าทางจิตใจเมืองไทยเราสร้างคุณธรรมสร้างวัฒนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าศึกษาให้ละเอียดเห็นว่านั่นมาจากพระพุทธศาสนาแม้การนั่งรับทานอาหารการเปิบข้าวการอะไรมันมาจากเศกิยวัตรที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาเป็นคนผู้ดีมีมันยากเรียบร้อยเราก็รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าเป็นคนมักง่ายอย่าทำอะไรง่ายๆสะดวกเกินไปแต่ต้องนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้พอเหมาะพอดีสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยก้าวหน้าสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา

กเราทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่นี่ก็เป็นครูเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นครูทั้งนั้นเรียกว่าเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาบุตรธิดาจะได้รับอะไรอะไรจากพ่อแม่มากรับรู้ในเรื่องอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการพูดการจาดังนั้นเราจึงเห็นว่าลูกมักจะทำอะไรคล้ายพ่อคล้ายแม่ถ้าลูกคนไหนใกล้แม่มากอิริยาท่าทางก็เหมือนคุณแม่ถ้าใกล้พ่อมากอิริยาท่าทางก็เหมือนกับคุณพ่อการพูดก็อย่างนั้นการเดินการเหินการนั่งทุกอย่างถ่ายแบบคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกของบุตรธิดาดังนั้นเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ผ่านชีวิตถ้าไม่แก่เกินไปและก็ไม่สิ้นลมหายใจก็ต้องเป็นครูสอนเหลนต่อไปเพราะว่าธรรมเนียมไทยเรานั่นมีลูกก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลมีหลานก็เอามาขวากต่อไปมีเลนก็เอามาขวากต่อไปคนแก่ๆก็มีความสบายใจที่ได้อยู่กับลูกหลานเลนถ้าให้อยู่คนเดียวก็เหงาแต่ถ้าได้อยู่กับลูกหลานนั้นก็รู้สึกว่าสบายใจจึงได้ชื่อว่าทำหน้าที่ของครูอยู่ตลอดมาทีนี้ต่อมาก็เป็นครูที่โรงเรียนมีหน้าที่สั่งสอนวิชาการต่างๆให้แก่ศิษย์ไม่ใช่สอนแต่เรื่องวิชาอย่างเดียวแต่ว่าสอนให้เป็นผู้มีความสามารถเป็นบุคคลพิเศษไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเป็นครูสอนเด็กได้ทุกคนหาไม่ได้ต้องเป็นคนพิเศษพิเศษอย่างไรเพื่อมีความรักในการที่จะเป็นครูอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นครูสักแต่ว่าสอบเข้าที่อื่นไม่ได้ไปสอบเข้าครูดีกว่าแล้วก็ไปเรียนเพื่อจะเป็นครูเรียนไปตามเรื่องตามราวไม่มีน้ำใจรักในการที่จะเป็นครูอย่างจริงจังแล้วการเป็นครูนั้นก็จะไม่สมบูรณ์จะกลายเป็นลูกจ้างรับสอนหนังสือไปเจ้าเต่านั้นไม่ได้เป็นครูเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นครูที่จะเป็นครูอย่างแท้จริงนั้นต้องมีอุดมการณ์ประจําจิตใจตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่เราเข้าไปวิทยาลัยครูเราก็มีความคิดเป็นพื้นฐานไว้ในจิตใจของเราว่าเราจะทำงานในหน้าที่ของครูเพื่ออบรมสั่งสอนเด็กน้อยๆให้มีความรู้ให้มีความฉลาดให้มีความสามารถให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เรียกว่าตั้งฐานไว้ในใจก่อนตั้งฐานไว้อย่างนั้นเพราะว่าฐานนี่มันสำคัญถ้าเราไม่มีฐานจะไปสร้างอะไรไม่ได้เหมือนเราจะสร้างบ้านต้องมีดินก่อนถ้าไม่มีดินก็จะแบกเสาอย่างนั้นไม่รู้จะไปสร้างตรงไหนดังนั้นคนที่จะมีบ้านนี่ต้องไปซื้อดินก่อนมาซื้อดินได้แล้วจึงจะวางแผนว่าจะสร้างในรูปใดต้องไปหาสถาปนิกให้ช่วยออกแบบและเอามาสร้างได้สมความตั้งใจฉันใดในชีวิตของเราที่จะไปเป็นอะไรโดยเฉพาะการเป็นครูนั้นมันเป็นงานพิเศษเป็นงานที่สำคัญกว่างานใดๆเป็นเล่นไม่ได้ต้องเป็นกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งฐานสมมุติไว้ในใจเสียก่อนว่าเราจะมีชีวิตเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อทำการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปในการข้างหน้าอันนี้เป็นฐานที่เราจะต้องตั้งไว้เป็นเรื่องต้นท่านมาตั้งฐานไว้เช่นนี้แล้วอะไรมันก็จะมั่นคงขึ้นถ้าเรามีความคิดที่เป็นพื้นฐานดีงามอยู่ในจิตใจถ้าสัมมาสัมพุทธ

ระเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นถ้าเราอ่านศึกษาตามเรื่องเรียกว่าเรื่องชาดกอย่าไปคิดว่าชาดกเป็นเรื่องอะไรแต่คิดเอาในแง่ที่เป็นประโยชน์ก็จะเห็นว่าตัวเอกของเรื่องในชาดกนั้นมีอุดมการณ์มั่นคงอยู่เรื่องหนึ่งคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้ามีความคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยขนสัตว์ข้ามสังสารสาครหรือว่าช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเสวยประชาติเป็นอะไรพระองค์มีอุดมการณ์ประจำใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคติธรรมเป็นเครื่องที่แนะแนวทางชีวิตให้แก่เราทั้งหลายให้รู้ว่าเราจะต้องมีจุดหมายในชีวิตของเราไม่ใช่เราอยู่กันเฉยๆอยู่กันตามเรื่องตามราวมีอะไรมาปาข้าวก็จัดไปตามเรื่องอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีจุดหมายว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราในเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรียกว่ามีจุดหมายในชีวิตคนไม่มีจุดหมายก็จะเดินเตะปะไปตามเรื่องตามราวพบอะไรข้าวก็จัดการกันไปแล้วก็เดินต่อไปเรียกว่าไม่มีจุดหมายเดี๋ยวไปเหนือเดี๋ยวไปใต้เดี๋ยวไปตะวันตกตะวันออกสุดแล้วแต่อารมณ์ซึ่งยั่วยุจะชวนให้หันเหเข็นชีวิตไปในรูปต่างๆอย่างนั้นมันไม่ดีจึงต้องตั้งเข็มไว้ในชีวิตของเราว่าเราจะเป็นอะไรเราจะดำเนินชีวิตในรูปใดโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นครูก็ต้องตั้งเข็มไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเรียนเพื่อจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์การเรียนวิชาเพื่อจะไปเป็นครูนั้นเรียนเล่นก็ไม่ได้ต้องเรียนจริงจังก็เรียนเพื่อจะเอาไปสอนเขาให้เขามีความรู้เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆคนสอนผู้เขียนไว้ว่าเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาจึงจะเบาแรงตนเร่งผลขวายอันนี้หมายความว่าถ้าเราจะไปเป็นครูแล้วก็มันต้องเรียนจริงๆจะเรียนภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์วิชาครูจิตวิทยาอะไรก็ตามต้องเรียนให้รู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงถ้าเราเรียนเพื่อจะเอาไปสอนคนอื่นเอาไปให้แก่คนอื่นการจะเอาอะไรไปให้คนอื่นนั้นเราต้องมีสิ่งนั้นเพียงพอถ้าเรามีสิ่งนั้นไม่เพียงพอแล้วเราจะเอาไปให้เขาได้อย่างไรมันให้ไม่ได้คือบางคนมีเหมือนกันเรียกว่าเรียนก็สอบได้คะแนนไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสอบผ่านมาได้เวลาไปสอนเด็กก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะความรู้น้อยไม่แตกฉานพูดอะไรก็พูดได้เท่าที่รู้เท่านั้นเองมันไม่แตกแขนงแตกกิ่งแตกด้านเพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจอันนี้ก็เพราะว่าบกพร่องในเรื่องการเรียนและเรื่องบกพร่องในเรื่องการเรียนก็เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเข็มไว้ว่าเราเรียนเพื่อจะเอาความรู้นี้ไปสอนคนอื่นมันขาดหลักอันนี้ถ้าเราเรียนด้วยตั้งหลักไว้ในใจว่าเรียนเพื่อเอาความรู้ไปสั่งสอนคนอื่นแล้วการเรียนก็จะดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านโดยคิดว่าอ่านแล้วจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังการอ่านนั้นมันได้อะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราอ่านเฉยๆมันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราจะไปสอนใครในเรื่องใดแล้วเราอ่านเรื่องนั้นเรื่องนั้นมักจะติดอยู่ในสมองเพื่อเราจะได้เอาไปขยายให้คนอื่นรู้ต่อไปได้มากก็จะนั้นนักศึกษาวิทยาลัยครูนั้นจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนอย่างแท้จริงต้องเรียนด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าวิธีการของพระพุทธเจ้าในเรื่องการเรียนเรื่องการทำงาน
เรื่องการสร้างเรื่องสร้างตัวแค่ได้หมดอันนี้เรียกว่าเป็นยาหม้อใหญ่ก็ว่าได้สำเร็จในกิจการทุกอย่างซึ่งในธรรมะเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าฐานแห่งความสำเร็จหรือว่าที่ตั้งแห่งความสำเร็จที่ตั้งแห่งความสำเร็จทางจิตใจนั้นมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีฉันทะหมายความว่ามีความพอใจในการที่เราจะเรียนวิชานั้นเมื่อมีความพอใจแล้วมันก็เกิดความสนใจในเรื่องนั้นมากขึ้นดังนั้นต้องปลูกฉันทะให้เกิดขึ้นในวิชาทุกสาขาที่เราจะเรียนประการที่สองต้องมีวิริยะคือความภาคเพียรไม่ละวางในเรื่องที่เราจะเรียนจะเขียนจะอ่านเรียกว่ามีความเพียรมั่นความเพียรเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เป็นเหตุให้เรามีความสามารถในวิชาการต่างๆประการต่อไปให้จิตตะหมายความว่าเอาใจใส่ไม่ทอดทุระทำไว้ในใจเสมอว่าฉันเป็นนักเรียนฉันมีหน้าที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนฉันจะต้องเพิ่มปัญญาให้แก่สมองเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถให้แก่ตัวเองฉันจะไปทำเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนั้นมากๆไม่ได้ทำได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องกลับมาดูแนวทางของฉันต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเอาใจใส่ไม่ทอดทุระจะไปไหนจะทำอะไรก็รีบไปรีบมาไม่ชักช้าไม่ให้เสียเวลาถ้าเรามีงานที่จะต้องทำอยู่ที่หอพักหรือที่บ้านของเรามากมายเรียกว่าเอาใจใส่อยู่อย่างนี้การเรียนจะก้าวหน้าและประการสุดท้ายวิมังสาหมายความว่าเรียนด้วยจะด้วยการวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ในเรื่องนั้นนั้นคิดค้นหาเหตุหาผลในวิชาที่เราเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นมันไม่ลืมแต่เพียงแต่รู้เพียงสัญญามันลืมได้การเรียนอะไรต้องเรียนให้เข้าใจให้ไปอยู่ในใจของเราในสมองของเราแล้วสิ่งที่เข้าไปอยู่นั้นไม่ใช่อยู่ในรูปทั้งดุ้นทั้งแท้แต่เกิดปัญญาแต่เรียนคิดเกิดปัญญาหลักการเรียนมันต้องมุ่งว่าอย่างนั้นเพื่อให้เรามีความรู้เพียงพอที่จะเอาไปแจกแก่ลูกศิษย์ต่อไปถ้าเราตั้งใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็จะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีท่านเมื่อเราเรียนอยู่ยังมีสิ่งที่เราจะเสริมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอีกบางประการเรียกว่าเป็นเครื่องเสริมเติมแต่งให้คนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นมีความเป็นอยู่ดีงามเรียบร้อยขึ้นเพื่อจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มากฝึกฝนในเรื่องอะไรบ้าง ในเรื่องการพูดในเรื่องการแสดงกิริยาท่าทางที่เขาเรียกกันว่าบุคลิกลักษณะที่เขาเรียกกันว่าบุคลิกลักษณะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการแสดงออกกิริยาท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องก่อให้เกิดความศรัทธาแก่เด็กที่เด็กเห็นแล้วมันสบายใจถ้าแต่งตัวเรียบร้อยมีท่าทางสง่างามพูดจาถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเวลานี้คนไทยพูดภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมีมากเหลือเกินแม้คนที่เอาไปพูดทางวิทยุทางโทรทัศน์พูดภาษาไทยไม่ชัดไอ้ที่ไม่ชัดก็คืออักษรตัวรอกับตัวลอนพูดไม่ชัดกันมากเหลือเกินเช่นว่ารุ่งเรืองเนี่ยพูดรุ่งเรืองไม่ได้แต่พูดว่ารุ่งเรืองกำไรมีพูดว่ากำไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างแสดงความบกพร่องของการฝึกฝนในเรื่องภาษาคือไม่ค่อยกวดขันเมื่อสมัยเด็กเป็นเด็กตั้งตัวน้อยๆไม่กวดขันพ่อแม่ครูที่บ้านก็ไม่กวดขันลูกพูดติดจนติดนิสัยเวลาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นรัฐมนตรีพูดภาษาไทยไม่ชัด
เป็นอธิบดีต่อผู้ผ่า

ภาษาไทยไม่ชัดผู้ภาษาอื่นไม่ชัดไม่น่าติเตียนแต่ภาษาไทยไม่ชัดนี่มันน่าติก็ภาษาของคุณพ่อคุณแม่ของปู่ตาย่ายายเอามาฟังคนพูดไทยไม่ชัดแล้วมันรำคาญถ้าคนจีนพูดไทยไม่ชัดก็ไม่ว่าอะไรฝรั่งพูดไม่ชัดก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าลูกไทยแท้ๆพูดภาษาไทยไม่ชัดนี่มันรำคาญเหลือเกินฟังแล้วมันรำคาญใจไม่สบายใจจึงแค่จะขอฝากพวกเราที่จะเป็นครูทั้งหลายเนี่ยที่เป็นครูอยู่แล้วก็ดีในวิทยาลัยครูเนี่ยต้องพยายามหัดพูดภาษาไทยให้ชัดเอานักเรียนครูมาอ่านหนังสือชัดๆกันแค่บ้างแล้วให้พูดภาษาไทยให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งฟังแล้วมันสบายใจถ้าพูดไม่ชัดแล้วมันผิดไปหมดเลยแล้วเด็กก็จะปิดต่อไปอีกตัวรอกับตัวรอนี่อย่างหนึ่งพูดไม่ค่อยถูกต้องอักษรกล้ำนี่มันมักจะหายไปเช่นว่ากล้าหาญไม่พูดว่ากล้าหาญแต่พูดว่ากล้าหาญแต่คำว่าใครนี่ไม่พูดว่าใครพูดว่าใครนั้นผิดเอามากเลยเกินอ่านหนังสือก็ผิดพูดก็ผิดอักษรกล้ำปลานี่ไม่พูดว่าปลาแต่พูดว่าปลาไปชื่อปลาที่ตลาดสักหน่อยนะไม่ว่าตลาดจะด้วยว่าตลาดจะด้วยนะแล้วมันเลอะเทอะบ่อยไงพวกอักษรกล้ำนี่มันต้องพูดให้ชัดเช่นคำว่าไกลกล้ายกลายตึงกริ่งเจาะแกะอะไรต่างๆมันต้องเอาเลือกคำเหล่านี้มารวบรวมไว้แล้วก็ให้หัดอ่านหัดพูดเช่นตัวรอนี่ก็หามารุ่งเรืองเร่งรีบรีบร้อนรวดเร็วอะไรต่างๆเอามาพูดให้มันชัดๆค่อยชัดคำอันนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นความบกพร่องของคนในชาติแล้วต่อไปจะเลอะเทอะกันใหญ่พูดอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวจึงอยากจะขอฝากนักเรียนครูทั้งหลายได้ว่าให้ฝึกฝนในเรื่องพูดจาภาษาไทยให้มันชัดถ้อยชัดคำจะได้รักษาอักขรวิธีของภาษาของเราไว้ไม่ให้ใครดูหมิ่นเกินแทนได้นี่ประการหนึ่งเรียกว่าการพูดจาปัญญาท่าทางก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเรียกว่าหัดเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะของคนเนี่ยมันสำคัญยิ่งคนเป็นครูเป็นอาจารย์ยิ่งสำคัญมากท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่านั่นท่านี้มันต้องมีจังหวะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รุกรีรุกรนไม่หนุกหลิกต่อหน้าเด็กนักเรียนไม่แสดงความอ่อนแอให้เด็กเห็นเช่นไปนั่งหลังครูอยู่หน้าชั้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ครูมันต้องนั่งตัวตรงคอตั้งตรงอะไรเรียบร้อยนี่เรื่องกิริยาท่าทางต้องฝึกต้องหัดทำสมาธิเสียมั่งเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้หัดนักเรียนให้นั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินั้นต้องนั่งตัวตรงตัวตรงถ้าไม่ตรงหายใจไม่สะดวกกำหนดลมมันก็ไม่ดีแล้วตอนนั่งตัวตรงหายใจดีนั้นมันก็จะเป็นเหตุให้ปอดของเราสบายหายลมได้สะดวกทำให้เกิดสุขภาพทางร่างกายและสามารถควบคุมตัวเองได้นั่งนั่งเรียนก็เอ้ามานั่งทำสมาธิกันเจ้าหน่อย5 นาทีอะไรอย่างนี้แล้วเด็กก็นั่งตัวตรงรู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในการฝึกสมาธิน้อยน้อยให้เด็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทำให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองการบังคับตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญคนเราที่มันเหลวไหลเลอะเทอะกันมากมายนั่นเพราะอะไรเพราะไม่เคยหัดบังคับตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาไม่พยายามที่จะบังคับตัวเองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มันเสียหายคนเราจึงต้องหัดควบคุมบังคับตัวเองในหลักธรรมะก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าเรียกว่าธรรมะนี่หมายความว่ารู้จักบังคับตัวเองเมื่อบังคับตัวเองแล้วมันมีความอดทนมีความหนักแน่นไม่อ่อนแอ
ไม่แสดงกิริยาอ่อนแอให้ใครเห็นอันนี้ต้องฝึกเหมือนกันวิทยาลัยครูเราต้องฝึกนักศึกษาให้เป็นคนที่รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเดินเหินเรียบร้อยสวยงามน่าดูอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะกวดขันสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะกวดขันก็ทำเฉยๆกันคือการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยตั้งแต่หัวลงไปทีเดียวด้วยหัวนี่มันไม่เรียบร้อยอย่างไรผมเผ่ารุ่มรามแต่รุ่มรังว่ายผมยาวแล้วไม่ค่อยหวีค่อยสางรูปร่างของผมบนหัวเมื่อกับเด็กเลี้ยงควายกันจะเป็นส่วนมากอามานี่มันเด็กเลี้ยงควายเมื่อสมัยเด็กๆนี่เด็กเลี้ยงควายมันว่ายผมอย่างไรมันว่ายตามธรรมชาตินั่นเพราะสมัยนั่นหวีมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็เนื้อมันก็ไม่ดีอย่างนี้ก็มียางต้นกากระทิงเนี่ยกากระทิงตรงนี้ก็มีเราไปจับยางกากระทิงเอามาใส่หัววันไหนก็จะชักฮะวันไหนก็จะมีมโนราแข่งอะไรต้องแต่งตัวมาหนูหลาสักหน่อยก็ไปจับยางกากระทิงเนี่ยต้นกระทิงเนี่ยเอามาถึงใส่ก็หวีแจกตรงกลางเอาไปสองข้างแล้วทำงอนไว้ที่หน้าผากสักหน่อยเหมือนกับของควายอย่างนี้นะเรียกว่ามันกู้ทิมเบอร์ดาแล้วนะวันนั้นแหละวันแต่งตัวแต่นั่นก็วันเดียวเท่านั้นแหละพอเพิ่มจากนั่นแล้วมันก็ปล่อยเป็นผมเชิงตลาครอบเขาเรียกว่าทรงตลาครอบอยู่ตลอดเวลานุ่มร่ามรุงรังไอ้เรื่องบนหัวรุงรังเนี่ยมันไม่น่าดูนะคนอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่ครูอาจารย์นี่พอผมผ้ารุ่มร่ามนี่มันไม่น่าดูแต่ว่าพูดไปแล้วมันขัดกับความนิยมของคนสมัยนี้เขาเพราะคนสมัยนี้เขาชอบรูปร่างกันชอบไหว้ผมยาวๆแล้วจะชอบครูนี่ควรจะมีแบบของครูตัดแบบผมสั้นผมเกลียนหรืออะไรอย่างนั้นเราอย่าเอาความงามไม่เข้าเรื่องบนหัวเลยจัดหัวของตัวยังไม่เรียบร้อยแล้วจะไปจัดอะไรได้อย่าโยนลองคิดดูเลยไอ้หัวต้นตัวนิดเดียวยังจัดเรียบร้อยไม่ได้แล้วจะไปจัดโรงเรียนได้อย่างไรจัดคนไม่เรียบร้อยได้อย่างไรมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เราปล่อยกันเกินไปแต่แล้วนะแต่ถ้าไปบังคับเขาหาว่าประเด็จการนี่นะมันต้องประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยไม่เข้าท่านี่มันไม่เห็นได้เรื่องไหนเราอะไรฮะมันต้องหวีผมให้เรียบร้อยเป็นตัวอย่างแก่เด็กอย่าให้เด็กเอาตัวอย่างแบบผมรูปร่างรุงรังทรงราชใจบ้างทรงกลาครอบบ้างอะไรก็ไม่รู้รูปร่างนะแล้วบางทีแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าไปในชั้นเรียนไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่งเสื้อสีฉูดฉาดบาดตาเข้าไปก็มีอาจจะมีมั่งหรือเปล่าเนี่ยเคยพบอย่างนั้นเคยมีอันนี้ไม่ดีเราควรจะแต่งให้เป็นระเบียบเหมือนกันครูนี่ต้องคือเราต้องการฝึกเด็กให้มีระเบียบครูต้องทำตนให้มีระเบียบตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าก็มีระเบียบทั้งหมดที่ทุกทำงานก็ต้องมีระเบียบบริเวณโรงเรียนก็มีระเบียบมันต้องจัดหมดทุกอย่างจึงจะเรียบร้อยจึงต้องควบคุมการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีความจริงวิทยาลัยครูเนี่ยควรจะใช้ระบบโรงเรียนจปรจปรมันทหารเนี่ยเขาอยู่กินนอนในทหารเขาแต่งตัวอย่างไรเขาควบคุมอย่างไรเข้มงวดกวดขันเพราะทหารนั่นต้องการระเบียบวินัยฉันใดครูก็ต้องการระเบียบวินัยเหมือนกันถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยแล้วชาติประเทศมันจะไปไม่รอดชาติใหญ่ๆที่เขาสร้างชาติสร้างประเทศมาตั้งแต่เก่าก่อนนั้นถ้าเราศึกษาประวัติของเขาแล้วจะพบว่าเขาดูกันอย่างเข้มงวดกวดขันมีระเบียบมีวินัยเช่นชนชาติอังกฤษชาติเยอรมันอะไรเหล่านี้เขาอยู่กันอย่างมีระเบียบเหลือเกินมีวินัยเข้มงวดกวดขันในที่ทุกคนทุกแห่งในบ้านในโรงเรียนบนทางถนนในสังคมต่างๆเขามีวินัยทางนั้นมีระเบียบทางนั้นเพราะฉะนั้นชาติเขาจึงมั่นคงแพ้สงครามก็ไม่แพ้เพราะอะไรเพราะคนในชาติมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ถ้าคนในชาติขาดระเบียบขาดวินัยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนั่นแหละอันตรายคนชาติอื่นมันกลืนได้ง่ายการกลืนชาตินั้นก็กลืนอะไรกลืนความไม่มีระเบียบนั่นเอง
พอไม่มีระเบียบวินัยแล้วชาติเดินมันกลืนง่ายกลืนไปในทางวัฒนธรรมกลืนไปในทางภาษากลืนในทางศาสนาเพราะในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวจึงต้องมีการเพาะความนิยมในเรื่องอะไรอะไรที่จะให้เป็นตัวเองให้เป็นของในชาติมากขึ้นในเรื่องอย่างนี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมกันด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นนักเรียนวิทยาลัยครูเพื่อให้เป็นครูที่ดีออกไปแล้วจะไม่เสียหายนี่อย่างหนึ่งอันนี้เราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูต้องมีความประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบอยู่ตลอดเวลาคือต้องงดเว้นจากสิ่งเสพติดทุกประเภทคือให้ดีมันต้องงดเว้นหมดไอ้สิ่งเสพติดเนี่ยเคยเห็นครูสูบบุหรี่หน้าชั้นนักเรียนไม่ได้เราจะไปสอนเด็กไม่ให้สูบบุหรี่ได้อย่างไรเมื่อเราไปสูบให้เด็กเห็นเนี่ยมันยังสูบอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเวลาจัดแถวเด็กนักเรียนเนี่ยครูมือเหน็บบุหรี่ถุยไปเดินจัดแถวเด็กมันก็เห็นไหมครูในกู้จริงเหน็บบุหรี่สองนิ้วแล้วสูบกำท่าเหมือนกับพระเอกหนังเลยแล้วเด็กมันเห็นภาพมันก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างมันเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรในกรณีเช่นนั้นถ้าเรามันติดบุหรี่ก็ควรจะสูบเป็นเวลาเวลาในห้องเรียนต่อหน้าเด็กไม่ควรสูบคืออยู่หน้าต่อหน้าเด็กแล้วไม่ควรสูบอะในโรงเรียนควรจะมีห้องเขามีแล้วในห้องพักครูห้องพักครูนี่ถือว่าเป็นที่ระหูฐานไม่เปิดเผยพอเราเข้าไปในห้องพักก็ไหมอัดเสียหน่อยแต่ถ้ามันอยากเป็นแก่แล้วไปอัดเสียในห้องพักอัดเสร็จแล้วก็มาสอนเรียนนักเรียนต่อไปแต่ว่านึกดูให้ดีว่ามันได้อะไรมั่งที่เราเป็นทาสยาเสพติดนี่มันได้อะไรมั่งบางทีติดตั้งแต่เป็นนักเรียนนะเป็นนักศึกษานะพวกเธอที่เป็นนักศึกษาครูนี่ใครติดบุหรี่งอมแงมอยู่บ้างเวลานี้คงดูไม่ใช่น้อยเลยติดมาก็ได้ตัวอย่างมาจากคุณครูนั่นแหละไม่ได้มาจากไหนอันนี้เราควรจะหัดละหัดเลิกไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เสพของมึนเมาทุกประเภทเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กให้เด็กเห็นว่าครูของเรานี่มีอะไรอะไรเรียบร้อยเขาจะได้เอาเป็นตัวอย่างชีวิตครูนี่ควรจะเรียกว่าเป็นชีวิตครึ่งพระครึ่งชาวบ้านอยู่อย่างครึ่งพระครึ่งชาวบ้านพระที่ดีนะไม่ใช่พระประเภทเหลวไหลนะครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับพระมีศีลมีธรรมมีข้อบังคับเข้มงวดกวดขันเหมือนกับพระแต่ว่าชีวิตครึ่งหนึ่งนั้นเราอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างคนคนธรรมดากัลยาณชนแต่ว่าจิตใจนั้นมีความเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นตัวอย่างแก่เด็กการเป็นครูเราไม่ใช่เป็นแต่เพียงในชั้นเรียนเท่านั้นแต่เราจะต้องเป็นตลอดเวลานอกชั้นเรียนตามน้ำกาแฟเดินไปบนถนนไปพบปะสมาคมกับใครเป็นครูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเพียงชั่วระยะสั้นๆในหลวงของเราเสด็จไปประพาสอเมริกาแล้วก็ท่านพูดกับนักหนังสือพิมพ์ที่มาสัมภาษณ์ว่าพวกท่านนี่มันสบายมาสัมภาษณ์เสร็จแล้วไปเขียนเสร็จแล้วก็มีอิสระไปไหนไปได้ทำอะไรก็ได้ฉันนี่มันเป็นพระเจ้าแผ่นดิน24ชั่วโมงนะคือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน24ชั่วโมงจะเลือกความเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็น24ชั่วโมงจะนั่งจะยืนจะเดินจะอยู่ที่ไหนต้องรักษาเกียรติของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังพระองค์ในการประพฤติปฏิบัตินั่งอะไรอะไรทุกอย่างเลยเราเห็นในหลวงท่านทรงประทับนั่งเลยเวลาไปแจกวุฒิบัตรแล้วแจกปริญญาบัตรเลยท่านนั่งอย่างไรนั่งตัวทรงแน่เลยทีเดียวเคลื่อนไหวแต่สหัสแต่นั่นเองยื่นไปยื่นเคลื่อนดูไม่มีการเคลื่อนไหวเลยท่านทรงนั่งอย่างนั้นตลอดเวลานั่นคือการสำนึกว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดาโดยสมมติที่คนทั้งหลายก็มองเป็นตาเดียวถ้าในหลวงนั่งอยู่ตรงประทับนั่งอยู่ตรงไหนคนร้อยคนก็มองไปที่ในหลวงพันคนมันก็มองไปที่ท่านเลยเพราะงั้นท่านจะต้องนั่ง
ให้คนเห็นว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความอดทนมีการบังคับตัวเองเป็นพิเศษท่านทรงกระทำอย่างนั้นเราก็เหมือนกันชีวิตเป็นครูเนี่ยก็ต้องเป็นครูเรื่อยไปเพราะจิตของเรามีทุกคนที่เทิง เราเดินไปไหนเดี๋ยวจิตก็จะเห็นที่เท้าแต่เราเดินอย่างไรเราทำ กิริยาอาการอย่างไรจิตเขาเห็นเห็นแล้วเขาจะติดได้ว่าเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรเรื่องการต่างๆจึงต้องมีการควบคุมบังคับตัวเองเป็นพิเศษคือจะต้องมีธรรมะสี่ประการเป็นพื้นฐานทางจิตใจมีสัจจะความซื่อสัตย์มีธรรมะการบังคับตัวเองมีขันติความอดทนแล้วก็มีจาคะความเสียสละนี่เป็นฐานที่ควรจะมีไว้ในใจทั่วกันเพื่อก็มีความซื่อตรงนั้นซื่อตรงต่ออะไรซื่อตรงต่อธรรมะแห่งความเป็นครูต่อคุณธรรมแห่งความเป็นครูความเป็นครูนั้นเป็นด้วยอะไรเป็นด้วยความหนักแน่นคนเป็นครูนะคือคนที่หนักแน่นเป็นเหมือนกับหินนี่มันแน่นมันหนักมันเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าไม่มีใครทำให้เคลื่อนไหวไปคือเราก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าหนักแน่นเมื่อใดเราถามตัวเองว่าฉันเป็นอะไรก็ตอบว่าฉันเป็นครูการเป็นครูนั้นมันเป็นที่อะไรเป็นที่มีน้ำใจหนักแน่นอันนี้เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ของคำว่าครูและครูนั้นเป็นผู้นำเป็นผู้นำในทางจิตทางใจของศิษย์ทั้งหลายผู้นำมันต้องตรงต้องหนักแน่นต้องตรงต้องแน่วแน่เพื่อให้ศิษย์ได้เดินตามมีหลักการมีอุดมการณ์ที่ถูกต้องแน่วแน่ให้ศิษย์ได้เดินตามไปด้วยความสะดวกสบายเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งนี้ซื่อสัตย์ต่อความเป็นครูซื่อสัตย์ต่อคุณธรรมของความเป็นครูแล้วก็เอาครูใหญ่มาเป็นตัวอย่างชีวิตของเราครูใหญ่ที่เป็นบรมครูของเรานั่นคือใครคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพสักการะบูชานี้ท่านเป็นบรมครูของพวกชาวลูกทั้งหลายเราเป็นครูน้อยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูใหญ่อย่างยิ่งแก่เราทั้งหลายเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้านั้นก็หมายความว่าซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังน่ะท่านเสด็จนิพพานไปแก่แล้วเรายังมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ธรรมนี่แหละคือสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอานนท์ท่านได้ทูลถามเรื่องนี้เหมือนกันคือถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจท่านเมื่อพระองค์เสด็จนิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครให้เป็นผู้นำแทนพระองค์ต่อไปถ้าผู้มีพระภาคไม่ทรงตั้งบุคคลให้เป็นตัวแทนพระองค์ก็เห็นว่าคนนี้มันจะยุ่งคนในสมัยนั้นไม่ยุ่งแต่คนในสมัยต่อมาอาจจะยุ่งสับสนวุ่นวายอาจจะเอาตำแหน่งของพระองค์ไปใช้ในทางที่หาประโยชน์ส่วนตัวก็ได้ในทางวุ่นวายก็ได้เพื่อไม่ทรงตั้งคนเป็นตัวแทนพระองค์ทรงตั้งอะไรพระองค์ทรงตั้งธรรมะด้วยจัดเป็นภาษาบาลีว่าโยคู่อานันทะธรรมโยจะวินโยจะเดสิโตคู่มมัตเยนะสัทธาพระอานันท์เอ๋ยธรรมะวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปก็เท่ากับว่าพระธรรมนั่นเองเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าก็เ
็หมายความว่าเราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมเรารักพระพุทธเจ้าเราก็รักธรรมะคนที่มีความซื่อตรงต่อพระธรรมนั้นย่อมไม่คิดในทางที่ผิดไม่พูดในทางที่ผิดไม่กระทำในทางที่ผิดไม่คบหาสมาคมกับคนที่ผิดไม่ไปในสถานที่มันผิดธรรมชีวิตจะเรียบร้อยไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาไม่เกิดขึ้นแก่ตนด้วยประการใดๆถ้าเราซื่อสัตย์ต่อธรรมะเวลาเราจะไปไหนเราจะทำอะไรเราจะคบหาสมาคมกับใครเราก็ต้องศึกษาพระธรรมเสียก่อนศึกษาพระธรรมว่าคนคนนี้มันเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนลวงเป็นคนจูงเราลงนรกหรือว่ามันจะจูงเราขึ้นสวรรค์เราจะไปในสถานที่นั้นสถานที่นั้นก็ทำว่าอย่างไรเป็นสถานที่ควรไปหรือสถานที่ไม่ควรไปการกระทำอย่างนี้ทำเมื่อว่าอย่างไรทำแล้วจะเกิดทุกข์หรือทำแล้วจะเกิดสุขทำแล้วจะเกิดความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงทำแล้วจะได้เกียรติได้ชื่อเสียงต้องศึกษาพระธรรมการศึกษาพระธรรมนั้นก็คือเราจะต้องเรียนพระธรรมให้รู้ไว้เรียนธรรมะไม่ต้องเรียนมากมายอะไรหรอกเรียนในหนังสือนวโกวาทสักเล่มก็พอแล้วนะนักวิทยาลัยครูควรจะเอานวโกวาทไปสอนครูด้วยสอนให้มันละเอียดตามหมวดธรรมนั้นแล้วเราเอาธรรมเหล่านั้นไปเป็นหลักเป็นกระจกเป็นแว่นสำหรับส่องทางชีวิตส่องทางชีวิตโดยเฉพาะในตอนตายของเล่มที่เรียกว่าทีหิปฏิบัติคือการปฏิบัติของชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์กับใครต่อใครเรามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงมิตรสหายพระสงฆ์องค์เจ้าเราควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าองค์วางไว้เรียบร้อยแล้ววางหลักไว้เรียบร้อยจะทำต่อพ่อแม่อย่างไรต่อครูอาจารย์เราอย่างไรต่อเพื่อนของเราอย่างไรต่อนายงานของเราอย่างไรต่อใครอย่างไรวางให้ละเอียดเวลาเราจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครหยิบหนังสือนั่นมาอ่านดูสักหน่อยเช่นจะคบคนนี่คนนี้มันจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นมิตรชั่วมันมีลักษณะอย่างไรมิตรดีมันมีลักษณะอย่างไรธรรมะบ่งบอกให้เราเข้าใจเป็นแว่นแก้วที่ให้เราได้ส่องให้มันละเอียดเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องเอเมนอีกก็มีหลักธรรมะเอามาเป็นเครื่องประกอบเราเป็นคนซื่อต่อธรรมะศึกษาธรรมะเอาธรรมะเป็นมิตรเรียนเป็นในมิตรในใจของเราเป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่ศึกษาในเรื่องชีวิตของเราอย่างนี้ก็เราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคนมีความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมนั้นไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถ้าสิ่งนั้นมันขัดต่อหลักธรรมเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเพียงเท่านี้จะเอาตัวรอดหรือไม่ลองพิจารณาถ้าเราพิจารณาว่าถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระธรรมจงรักภักดีต่อพระธรรมแล้วเราไม่มีเผลอออกไปนอกทางเป็นอันขาดเราละอายเรากลัวเราไม่ทำอะไรที่จะเป็นการขัดขืนต่อธรรมะอันเป็นการขัดต่อคำสั่งของพระพุทธเจ้าเรารักพระพุทธเจ้าเสมอด้วยชีวิตจิตใจของเราเรามีพระอยู่ในใจตลอดเวลานั่นแหละจะช่วยเราให้พ้นไปจะให้เราเป็นอะไรสมบูรณ์เป็นครูสมบูรณ์เป็นพ่อสมบูรณ์เป็นแม่สมบูรณ์เป็นสามีสมบูรณ์เป็นภรรยาสมบูรณ์มันอยู่ที่ธรรมะเท่านั้นถ้าขาดธรรมะแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างกับคล่องกับแห้งไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักคือความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมเป็นเรื่องสำคัญไว้หน้าที่ของเราก็คือธรรมะเหมือนกันถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะแล้วเราทำหน้าที่เรียบร้อยไม่มีใครจะติจะว่าเราได้ในเรื่องหน้าที่ว่าบกพร่องถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคือหน้าที่ก็เป็นธรรมะแล้วก็สิ่งทั้งหลายก็เป็นไปด้วยดีนี่ประการหนึ่งประการต่อไปต้องหัดบังคับตัวเอง
ให้อยู่ในระเบียบในวินัยไว้เสมอกฎอันใดระเบียบอันใดที่ตั้งขึ้นแล้วต้องพยายามปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัดคนเรามันจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ก็เพราะมีการบังคับตัวเองถ้าไม่มีการบังคับตัวเองแล้วความสมบูรณ์มันไม่ดีมันจะบกพร่องด้วยประการทั้งปวงไอ้คนที่บกพร่องหนองยิ่งทั้งหลายอยู่ในสังคมนั้นมันเรื่องนี้เรื่องไม่ควบคุมตัวเองไม่บังคับตัวเองไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบรูปเสียงเป็นรสสัมผัสที่มาตกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นพุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีการควบคุมบังคับตัวเองอยากจะดื่มก็ไปดื่มอยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากสนุกก็ไปไม่มีการคิดว่าไปทำไมไปแล้วมันได้อะไรไปแล้วมันดีขึ้นหรือว่าไปแล้วมันเลวลงมันเสื่อมลงเราไม่คิดไม่ได้พิจารณาในเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควบคุมตัวเองไว้ว่าอย่าไปอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงไหลไปจนเสียผู้เสียคนอย่างน่าเสียดายคนที่เสียผู้เสียคนก็เพราะว่าไม่มีการบังคับตัวเองแต่ถ้าคนใดหัดควบคุมตัวเองไว้ขั้นแรกมันลำบากสักหน่อยเพราะมันฝืนธรรมชาติกว่ายต่ำแต่ถ้าเราทำกันไปบ่อยๆผลที่สุดเราชินกับการบังคับตัวเองเราจะไม่หนักใจไม่ลำบากอะไรเหมือนกับพระบวชใหม่นะบวชก็มาใหม่ๆเนี่ยลำบากยืดมือยืดเท้าก็ไม่ได้เป็นน้ำบัดไปหมดเลยลำบากเดือดร้อนแต่ว่าพอทำไปทำไปชินแล้วมันก็สบายพอสบายแล้วก็เหมือนกับไม่บังคับเพราะมันเป็นธรรมดาเสียแล้วมันสบายครอบครัวใดมีระเบียบมากครอบครัวนั้นเป็นสุขสังคมใดมีระเบียบมากสังคมนั้นก็เป็นสุขประเทศชาติในก็เหมือนกันถ้าคนในชาติมีระเบียบมีการบังคับตัวเองสม่ำเสมอแล้วนักโทษมันน้อยอาชญากรรมมันน้อยเพราะว่าทุกคนไม่ตามใจตัวเองไม่ปล่อยไปตามอำนาจตึงเยื่อยุบการเชื่อมันก็ไม่มีหลักการมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นคือเราเนี่ยจะต้องมีการควบคุมตัวเองให้ดีเป็นพิเศษและการต่อไปคือต้องมีความอดทนให้มากงานครูนี่มันหนักนะไม่ใช่เบาเลยอาตมานี่เคยเป็นครูมาแล้วเป็นครูใหญ่เป็นครูน้อยเป็นพานโรงเป็นมดเล็กสามตำแหน่งแต่ว่ามันคนเดียวสอนคนเดียวนักเรียนสามชั้นป.1 ป.2 ป.3 อยู่ในที่แคบๆไม่กว้างขวางอะไรโรงเรียนมันกว้างสัก5เมตรแต่นั้นเองมันยาวก็ประมาณสัก7เมตรอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีขวาห่างๆตีลูกกรงไม่ให้ควายเข้ามาเรียนด้วยแต่นั้นเองแล้วก็สอนกัน3ชั้นนะแต่เดี๋ยวสอนป.1 ป.2 ป.3 ก็ได้ยินนั่นแหละสอนป.2 ไอ้1 3ก็ได้ยินนะสอนป.3 ไอ้2 1มันก็ได้ยินด้วยนะมันสอนทุกประโยคอย่างนั้นเรียกว่าเรียนกันไปในตัวแล้วก็เดี๋ยวก็เด็กดีด้วยไอ้เนี่ยคุยพักไอ้เต๋อมันตีผมเนี่ยไอ้นั่นนั่งเต๋อผมเนี่ยต้องเป็นผู้ปรึกษาด้วยคอยตัดสินคอยดูคอยว่ามันวุ่นวายตัดสินชีวิตของครูเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีความอดทนเป็นพิเศษถ้าเด็กๆนั่นมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นิสัยใจคอก็อย่างนั้นเลยตามเรื่องตามราวเราจะต้องคอยควบคุมแนะนำคำเตือนให้เด็กเกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีทนต่อสิ่งเยื่อยุบทนในการที่จะพูดจะสอนถ้าเราทนไม่ได้เหลียวใจร้อนพอใจร้อนขึ้นมาเด็กทำเป็นกวาดเปรี้ยงเราให้ไม่บรรทัดลงบนหัวมั่งลงตามเนื้อตามตัวมั่งเมื่อเด็กร้อนเนี่ยเด็กไปบ้านมีแผลช้ำไป

อย่าแสดงอาการโกรธเห็นหันการเล่นใจร้อนใจเร็วแต่ติดแต่ทำอย่างนั้นมันก็เสียหายถ้าเด็กสมัยนี้แต่เราทำยังไงเนื้อมันชวนกันเดินขบวนไล่ครูอย่างนี้นะว่าครูรู้อย่างนี้มันจะไม่ได้เพราะงั้นต้องยืนคอยพูดคอยจาใช่ความเย็นน้ำเย็นเข้าลูกน้ำร้อนไม่ได้ทำให้ผิวหนังแสบต้องเอาน้ำเย็นค่อยๆลูบเรียกมาพูดมาสอนคนไหนไม่ขยับแล้วก็เอามาพูดทีละคนค่อยพูดค่อยจาเอาความรักความเอ็นดูอวดเด็กมันก็จะรักเราสงสารเราสงสารครูไม่อยากให้ครูเดือดร้อนเลยมันพึ่งเรียบร้อยนี่ชนะด้วยความอดทนด้วยความดีเราชนะได้อย่างนี้อยู่สบายความอดทนมันเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นเดชเป็นอำนาจเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจึงต้องฝึกข้อนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการเล่นกีฬาเนี่ยมันเล่นเพื่ออะไรนั่นแหละก็ฝึกความอดทนกันเล่นกีฬาในฝึกความอดทนฝึกความหนักแน่นฝึกความใจเย็นให้คนทุกคนมีความอดทนมีความหนักแน่นมีความสงบเยือกเย็นรู้จักใช้ปัญญาคิดปัญหาว่าเราจะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะเอาชนะกันได้เนี่ยเป็นเรื่องฝึกอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ฝึกเท่าใดเล่นเพื่อจะเอาชนะท่าเดียวท่าแพ้ฟุตบอลแพ้แต่คนไม่แพ้เอายกไปเล่นกันนอกสนามไม่มีกรรมการต้องแค่ตำรวจเป็นกรรมการเชิญไปโรงพักพ่อแม่ก็เดือดร้อนวุ่นวายกันมากต่อไปอันนี้แสดงว่าเราไม่ถึงสปิริตของกีฬาที่เขาเล่าว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนแก้กิเลสในกีฬาเนี่ยก็เล่นเพื่อแก้กิเลสทำคนให้เป็นคนความจริงท่านจะว่าทำคนให้เป็นมนุษย์นะแต่มันไปไม่รอดจะเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จะเขียนต่ออย่างไรมันเรื่องตุดเรื่องหลุดเรื่องมุดมันไปไม่ได้แต่มันตายตอนมันตายแล้วต้องให้เป็นคนเล่นกีฬาซะคนตะละล่าตะละล่าไม่สบายหน่อยแล้วแต่ว่าเป็นมนุษย์มันจะต่อยังไงไม่ได้เลยความจริงนั่นไม่หมายความให้เป็นคนคนสมบูรณ์คนมีคุณธรรมคนที่มีความอดทนมีความเยือกเย็นมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาถูกเพื่อนสอกนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเตะน้องนิดหน่อยเรียกลิ้นอะไรเรียกว่าอดได้ทนได้ไม่มีอะไรคนเราไปไหนบ้านอดทนแล้วไม่มีเรื่องไอ้ที่ไม่ทนเนี่ยมันจึงมีเรื่องกันเนี่ยคนไทยเรามียังทนน้อยต่อเหตุการณ์ต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมักจะแห่เข้าใส่กันตลอดเวลาเลยเกิดเรื่องไหมเลยเกิดเรื่องตีกันต่อยกันนะไม่เย็นคนอินเดียนี่อดทนมากใจเย็นมีเรื่องอะไรก็มาเถียงกันเถียงกันเอามือชี้ก็ไปเฉียดเลยอยู่สักเซนเดียวจะถึงตะมูกันแต่ไม่ถึงเนี่ยชี้เพียงนั้นแล้วก็ชี้มาแล้วก็ชี้ไปมันเพียงก็อยู่ได้ตั้งชั่วโมงมันไม่ต่อยกันฮะคนไทยไม่ถึงสองนาทีก็เปลี่ยนนะนี่แสดงว่าจิตใจมันผิดกันนะคนอินเดียมันเยือกเย็นคนอินเดียมันกินผักด้วยเยือกเย็นไอเรามากินเหล้าไม่ได้กินไม่ได้กินนะกินเหล้าใจมันร้อนมันเอะอะมากขึ้นนะเอาเลยคนโบราณก็ว่ากินเหล้าว่าเอาว่าพอกินเหล้าแบบโอ้เพื่อนพูดอย่างนั้นพอสูบกัญชาเดี๋ยวก่อนเป็นยานอนของกัญชาเนี่ยเป็นเครื่องมันไปไม่รอดกัญชาสู้ไม่ได้พวกพึ่งก็เหมือนกันพึ่งก็ปวดแล้วง่วงจะนอนท่าเดียวแต่ว่าใบกระท่อมเนี่ยเอาทั้งนั้นเรื่องหาเรื่องคอนเรื่องยุกเรื่องแบกจริงเนี่ยพวกเมาเหล่านี้มันไม่เหมือนกันเลยเมาเหล้าอย่างหนึ่งเมากัญชาอย่างเมาพึ่งอย่างเมาใบกระท่อมนี่ก็ไปอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นคนอินเดียเขามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นเขาเรียบร้อยชีวิตสงบขับรถจ้าจ้าทำใจเฉยละยิ้มยิ้มเที่ยวหมาดเย็บเย็บเย็บไปเรื่อยไปใจเขาเย็นที่ไทยเรามักจะใจร้อนต้องหัดโดยเฉพาะคือเลยต้องใจเย็นเป็นพิเศษก็คืออดได้ทนได้อดได้ทนได้นี่มันต้องลึกกับในจิตใจต้องมีคุณธรรมเป็นในใจว่านิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกันดีกว่าเราท่องคาถานี้ไว้

ใจไม่เป็นไรให้อภัยกันดีกว่าแล้วมันก็สบายเลยถ้ามีคาถาป้องกันไว้ความหนักมันดีขึ้นประการสุดท้ายคือเราต้องฝึกฝนให้เป็นคนเสียสละอย่าคิดถึงเรื่องที่เราจะได้คิดแต่เรื่องที่เราจะให้เรื่องจะให้เรามาเป็นครูเรามาให้นะไม่ใช่มาเอาถ้าเป็นครูมาเอาแล้วมันยิ่งนะคือสมัยก่อนนี่ท่านไม่เคยเอาหรอกพอใจในเงินเดือนที่ได้ถ้าจะสอนจิตพิเศษสอนให้ด้วยเปล่าๆไม่เอาอะไรเพราะคือความรู้เป็นเรื่องให้เราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดบันน้ำบันทีอะไรกันสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ค่าครองชีพมันเดือดร้อนคือเราจึงต้องมีการตรวจวิชาต้องคิดหัวกันเท่านั้นเท่านี้มันก็ไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยน้ำใสใจจริงนั้นควรจะมีความเสียสละเพื่อติดให้มากเชื่อเหนือติดด้วยน้ำใจอันงามแนะนำคำเตือนยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นแล้วก็นำจูงไปในทางที่ถูกต้องอย่านำจิตไปในทางที่ตกต่ำในทางความคิดความประพฤติการปฏิบัติให้เขาเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบประจำจิตใจเราจึงต้องมีน้ำใจไม่เอาเป็นพื้นฐานไอ้เรื่องเอากับไม่เอาเนี่ยมันผิดกันนะจิตใจคนเราจิตใจจะเอาเนี่ยมันยุ่งจิตใจจะให้มันสบายญาติโยมลองคิดดูนะคนเราเนี่ยพอคิดจะให้เนี่ยมันสบายใจนะสบายให้ออกไปแล้วก็สบายคิดถึงเรื่องให้แล้วก็สบายแต่พอคิดจะเอาแล้ววุ่นวายใจแล้วจะเอาอย่างไรจะเอาสักเท่าไรจะเอาวิธีไหนในเรื่องมันมากต้องวางแผนในเรื่องจะเอาเลยแต่เรื่องให้ไม่ต้องวางอะไรเรื่องออกมาก็ใส่ไปเท่านั้นเองแต่มันให้เลยมันสบายไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอุดมการทางจิตใจของคนเราที่จะเป็นครูเนี่ยต้องคิดไว้ในใจว่าเราเป็นเพื่อให้ส่วนเงินเดือนที่เราได้รับนั่นถือว่าเป็นเครื่องบูชาธรรมเทศนาเหมือนของพระท่านนั่นเองเป็นพระไตรเทศน์นี่เขาเรียกว่าติดกันเทศน์ติดกันเทศน์จะมาเรื่องของญาติโยมถวายบูชาธรรมเทศนาเพื่อให้เอาไปใช้บำรุงกิจการประสาทนาไม่ใช่เอาไปใช้เรื่องอื่นอะไรอันนี้ก็พระก็ดีใจเท่าที่เขาให้พอใจจะไปไม่ก็น้อยไปไหนบ้านนี้มนมาเทศน์ให้นิดเดียวแล้วก็เทศนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องเทศตามหน้าที่ว่าไปตามเรื่องไอ้เรื่องหน้ากันนี่อย่าไปคำนึงถึงเขาให้มากให้น้อยไม่เป็นไรถ้าเราไปเพื่อให้ที่นี่ก็เหมือนกันมีความรู้ให้ติดก็ให้ไปเราไม่หวังอะไรตอบแทนจากติดถ้าจะหวังบ้างก็หวังว่าขอให้ติดของฉันเป็นคนมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความฉลาดยอดคนจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไปเอาเท่านั้นต้องการเท่านั้นไอ้เรื่องวัตถุนั้นไม่ต้องการแล้วถ้าเรามีพื้นฐานทางจิตใจว่าเราทำงานเพื่อให้นะมันดีดีอย่างไรได้เงินมาใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเพราะมีความรู้สึกว่าฉันมีเท่านี้ฉันจะใช้เกินนี้ไปไม่ได้จะใช้ภูมิเพื่อก็ไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องเหลวไหลก็ไม่ได้มันกลายเป็นครูที่เป็นอยู่อย่างประหยัดอดออมในการจับจ่ายใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ทำอะไรที่เรียกว่าส่วนเกินกินพอดีนุ่งห่มพอดีบ้านจ้องอาศัยก็เรียกว่าอยู่พอดีพองามพอมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เรียกว่าส่วนเกินชีวิตมันก็ไม่ยุ่งการเป็นครูมันก็สบายใจไม่ยุ่งไม่ยากหลักการมันควรจะเป็นอย่างนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่ควรจะเสริมสร้างขึ้นในใจแต่เท่าที่ให้นี้ก็จะเป็นการเพียงพอที่เราจะเป็นครูที่ดีของชาติประเทศได้เวลานี้ประเทศไทยเราต้องการครูดีๆสำหรับเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีในชาติประเทศชาติจะอยู่รอดปลอดภัยอาศัยครูนี่แหละเป็นสำคัญครูพ่อแม่ครูที่โรงเรียนครูพระเนี่ยช่วยกันทำให้ชาติอยู่รอดทำไมจึงอยู่รอด
เพื่อทำคนให้ดีคือทั้งสามนี่ทำคนให้ดีให้มีความดื้อดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีเป็นพื้นฐานทางจิตใจประเทศชาติมันก็อยู่รอดแต่นั้นแหละจะเอาเรื่องอื่นมันมาจากครูจะไปเป็นทหารเป็นนักเศรษฐกิจเป็นนักการเมืองถ้าครูไม่ได้สอนให้มันดีแล้วมันจะไปเป็นดีได้อย่างไรไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักเรียนครูให้อิ่มใจว่าเราเนี่ยแหละคืออนาคตของชาติอนาคตของประเทศแต่เราจะต้องทำอนาคตให้สดใสรุ่งเรืองอย่าทำอนาคตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสการที่จะทำให้รุ่งเรืองก็เพราะเราตั้งใจประพฤติธรรมซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเพื่อนใจเป็นยาแก้โรคใจเป็นสิ่งปลอบโลมจิตใจอะไรอะไรก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีทุกประการดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลา

แทนพ่อแล้วเขาก็มีความรู้ในการดนตรีตอนว่างๆเขาขึ้นนั่งบนรั้วดีดเป็นต่องแหน่งหน่องแหน่งไปตามเรื่องแต่ว่าดีดเป็นเพลงไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินได้ยินได้ยินข้าวก็เอ๊ะใครมาดีดเพลงไปร้อยจริงก็เลยถามว่าใครมาดีดเพลงอยู่ที่โรงช้างนายควานช้างเขาบอกว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาอาสาช่วยเหลือปัดทำความสะอาดโรงช้างเวลาว่างๆเขาขึ้นไปนั่งดีดเป็นบนรั้วทุกวันพระเจ้าแผ่นดินว่าโอ้ฉันอยากพบตัวเจ้าคนนั้นนายควานช้างก็นำตัวเข้าไปเฝ้าถวายพระเจ้าแผ่นดินชอบเสียงเพลงก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องไปกวาดที่ช้างต่อไปมาอยู่ในวังกับก็เลยเข้าไปอยู่ในวังเรียกว่าโอกาสที่จะแก้แค้นมันใกล้เข้ามาแล้วก็หาโอกาสต่อไปวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินไปประพาสป่าพาทีฆาวุไปด้วยพาพินไปด้วยจะได้ไปต่องแหน่งอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินก็ห่วงพ่อนอนพ่อนอนก็บอกว่าทีฆาวุฉันห่วงอยากจะนอนเธอมานั่งฉันจะนอนเอาศีรษะวางบนตักของเธอแกก็นอนหลับทีฆาวุนึกในใจว่าเราได้โอกาสมาแล้วตัวเองก็เลยคิดว่าจะฆ่าก็ชักดาบออกจากฝักหอยจับหอยผมกาวิเดียไว้ผมยาวจับแล้วก็พูดว่าเราคือทีฆาวุลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านเอาพ่อไปประหารบัดนี้ได้โอกาสแล้วเราจะฆ่าท่านพระเจ้าแผ่นดินที่จะถูกฆ่ายกมือไหวขอชีวิตอย่าฆ่าฉันเลยตีฆาวุได้ความสำนึกก็คิดถึงคำสั่งของพ่อที่ว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรไม่เคยได้รับด้วยการจองเวรก็เลยยกมือไหว้ทั้งสองฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินที่จะถูกฆ่าก็ไหว้ทีฆาวุก็ไหว้ขอชีวิตของกันและกันเรื่องมันก็ระงับไม่จองฆ่าแล้วก็ทีหลังมาพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าทีฆาวุเป็นคนดีไม่จองเวรจองกรรมมีธรรมะอยู่ในใจก็ให้แต่งงานกับพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ไปครองเมืองของพ่อต่อมาพระเจ้าแผ่นดินนี้สวรรคตทีฆาวุก็ได้ครองทั้งสองเมืองเป็นเจ้าแผ่นดินสองรัฐว่ารวมเป็นรัฐหนึ่งรัฐเดียวกันที่ได้ผลเช่นนั้นก็เพราะว่าดับเพลิงกิเลสในใจได้เพลิงกิเลสในใจที่มีอยู่คือโทสะเมื่อไรดับพิษร้อนในใจได้ไม่คิดตอบแทนด้วยความชั่วแม่มีโอกาสจะฆ่าได้ก็ไม่ฆ่าเพราะนึกถึงคำสั่งของพ่อว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรพอนึกได้ก็หยุดวางปล่อยผมพระราชานั่งลงต่างคนต่างไหว้ขอชีวิตแก่กันและกันเป็นมิตรกัน
ได้เป็นลูกเขยของพระราชาได้ครองเมืองเมื่อพระราชาองค์นั้นสวรรคตพี่สาวุก็ได้ครอบครองทั้งสองเมืองนี่เป็นผลของการไม่จองเวรจองกรรมที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะความสำนึกในจิตใจเพื่อนึกได้ว่าเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรตามที่พ่อสั่งเลยก็หยุดทานเจริญออกงามนี่คือผลของการระงับกิเลสคนเราเวลามีการโต้เถียง

ไฟมันร้อนอยู่ในใจคำพูดที่ออกมาแต่ละคำมันก็ร้อนกิริยาท่าทางก็ร้อนแสดงอาการออกมาในทางไม่ดีทั้งนั้นต่างคนต่างพ่นพิษเข้าใส่กันเกิดความทุกข์ทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของบาปของอกุศลตกอยู่ในอำนาจของกิเลสคือความโกรธคือควายคือตามโกรธมันไม่ดีเลยพอนึกได้อย่างนั้นก็หยุดไม่ด่านั่งเฉยอีกควายหนึ่งด่าพอเห็นคนหนึ่งนั่งเฉยก็นึกว่าเอ๊ะมันแพ้เราแล้วได้ใจเลยไม่จ้องตีรันควันแตนจากไปด้วยความสบายใจเพราะนึกได้ปกติคนเรามันนึกไม่ค่อยได้ถือปืนอยู่นึกไม่ได้เลยใช้ปืนถือมีดนึกไม่ได้เลยใช้มีดมีอะไรเป็นอาวุธได้ก็ใช้ประหารประหารไม่มีอะไรก็ใช้หมัดต่อยอีกฝ่ายหนึ่งมีหมัดเหมือนกันก็ต่อยตอบต่อยกันจนหมอบไปทั้งสองข้างเลิกรากันไปไม่ได้เลิกราด้วยปัญญาแต่เลิกราไปเพราะอ่อนแรงไม่มีแรงจะสู้กันแล้วเลยหนีไปไม่มีปัญญาไม่ได้คิดได้ถูกต้องก็เลยไม่นะครับความเวรจองเวรจองกรรมได้แต่ถ้าเขานึกด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรทะเลาะกันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเถียงกันก็ไม่ได้เรื่องอะไรชกต่อยตีรันควันแทงกันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเป็นเรื่องขาดทุนทั้งสองฝ่ายเลือกได้เช่นนั้นก็เกิดความสำนึกรู้สึกตัวยกมือไหว้คู่เถียงขอโทษผมผิดไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็นึกแตกแล้วขอโทษผมผิดไปแล้วต่างคนต่างผิดเรื่องกันไปเรียบร้อยหมดเป็นหมดกรรมแต่ว่าทำเช่นนั้นไม่ก็ได้เพราะมีคนคอยยุคอยแย่คอยพูดจาในทางยุ่ยแย่ว่าอย่าไปยอมยอมไม่ได้เสียศักดิ์ศรีให้มันยามได้ต้องแก้แค้นมันได้พูดยุ่ยอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมความชั่วร้ายในจิตใจคนพูดเช่นนั้นก็เป็นอันธพาลมืดปอดด้วยกิเลสไม่มีปัญญาคิดตรองก็เลยยุคนให้ไปฆ่าเขาสบายใจเมื่อเห็นคนทำร้ายกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องต้องระงับกิเลสคือเรื่องที่เผาผลาญจิตใจระงับราคะระงับโทสะระงับโมหะโทสะก็คือความคิดจะประทุษร้ายคนอื่นจะฆ่าจะแกงจะทำร้ายเป็นโทสะโมหะคือความมืดที่เกิดขึ้นในใจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิดไม่เข้าใจมืดบอดเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นแต่ว่ามันบอดใจมันหนักกว่านั้นใจมืดใจบอดไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะความบอดนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำลายไม่ให้เกิดขึ้นในใจการทำลายราคะความกำหนัดยินดีก็ต้องเจริญกรรมฐานพิจารณาอสุภกรรมฐานคือพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าพอใจมีของเน่าเปื่อยในตัวเรานี่มีของไม่สะอาดไหลออกมาทางไหนไม่สะอาดขี้ตาไม่สะอาดขี้หูก็ไม่สะอาด
ถ้ามูกก็ไม่สะอาดถ้าลายก็ไม่สะอาดปุจจาระไม่สะอาดปัสสาวะก็ไม่สะอาดร่างกายคนนี้ตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ามีความไม่สะอาดที่พระท่านเรียกว่าปฏิกูลปฏิกูลก็หมายความว่าเป็นของไม่สะอาดมีอยู่ทั่วกันทุกคนถ้าเรามองอย่างนั้นความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เบาบางไปจืดจางไปใจสว่างเกิดปัญญาเพราะมองเห็นว่ามันเป็นอะไรราคะค่อยเบาต้องเจริญไว้บ่อยๆคิดไว้บ่อยๆโทสะคือความประทุษร้ายลักษณะของคนโทสะที่โกรธโกรธง่ายไม่อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็โกรธมู่วามแล้วอาจจะทำร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธนั้นก็ได้เป็นเรื่องเสียหายแก่ตนแก่ท่านไม่ดีท่านจึงสอนว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาคิดในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขไปสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยไม่ใช่พูดแต่เพียงปากใจก็ต้องคิดให้อภัยไม่ถือโทษโกรธตอบในเรื่องเหล่านั้นเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของการโกรธว่ามันเผาเราให้ร้อนเผาบ้านเผาเรือนเผาทรัพย์สมบัติให้เกิดความเสียหายต้องย้ายทะเบียนสำนักครัวไปอยู่บางขวางนี่ก็เพราะว่าจิตมันคิดประทุษร้ายบางทีก็เรียกว่าวูบเดียวอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นวูบเดียวไปทำร้ายเขาทุบตีเขาแทงเขายิงเขาถึงแก่ความตายอันนี้มันเสียหายเพราะไม่เคยคิดยับยั้งชั่งใจไม่เคยคิดให้อภัยไม่เคยคิดให้เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนแก่ท่านไม่ได้คิดไว้บ่อยๆแล้วก็ไม่มีเมตตาปราณีใครเป็นคนเหี้ยมโหดโหดร้ายเมตแต่ก็เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะคือความหงุดหงิดรุนแรงเกิดขึ้นในใจใครพูดอะไรใครทำอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ร้อนขึ้นมาลุกขึ้นมามีเปลวเพลิงลุกขึ้นในใจแล้วก็โต้ตอบด้วยความไม่สุภาพไม่เรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องเสียหายต้องแก้ไขใครมีอารมณ์โกรธก็ต้องแก้ไขมีความโหรักที่เกินขอบเขตก็ต้องแก้ไขมีความมัวเมาหลงไหลก็ต้องแก้ไขเรียกว่าคอยไม่เติมเชื้อเพลิงเข้าไปในใจเชื้อเพลิงก็คืออารมณ์ที่มากระทบเราต้องคิดด้วยปัญญาอะไรมากระทบก็คิดว่าสิ่งนี้มากระทบเราสิ่งนี้คืออะไรคิดได้ละเอียดก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรในอาการ32ที่เราตรวจกันอยู่ว่าอิมัสวิงกาเยเอสาโลมานะคะทันตาตะโจตะว่ากันไปมี32อย่างในตัวคนตัวสัตว์มันก็มี32อย่างมีเท่านั้นแต่ว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นมันก็เผาหลนจิตใจทำใจให้เราร้อนให้มืดมัวไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเราจึงต้องศึกษาอ่านหนังสือธรรมะไว้บ่อยๆเช้าอ่านเย็นอ่านเวลาใดใจเป็นทุกข์เดือดร้อนใจอ่านหนังสือธรรมะควรมีหนังสือธรรมะไว้ใต้ตัวหยิบมาอ่านบ่อยๆแล้วเราก็จะได้เกิดความเปิดปัญญาเกิดการระงับจิตใจไม่ให้ทำอะไรคลุ้นคลั่นพันแล่นจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์
พระผู้มีพระภาคเจ้าของเจ้าเราทั้งหลายพระองค์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธคยาในวันเป็นเดือน6ซึ่งเป็นวันที่ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นหายไปไม่มีเกิดขึ้นในใจของพระองค์ต่อไปเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคำว่าตรัสรู้นั้นหมายความว่านั่งคิดนั่งพิจารณาทบทวนจนเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแสงสว่างส่องใจทำให้มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่มองเห็นแบบพร่าๆมัวๆคนเรามองอะไรไม่ชัดเห็นอะไรไม่แจ้งมันก็มีปัญหาแต่เมื่อใดเรามองเห็นชัดเห็นแจ้งในสิ่งนั้นปัญหามันก็น้อยเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องพระผู้มีพระภาคท่านรู้โลกทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเหตุของโลกเป็นอย่างไรเคยพูดอะไรว่ารู้ว่าความทุกข์คืออะไรรู้เหตุของความทุกข์ว่าคืออะไรแล้วเห็นว่าทุกข์นี้แก้ได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางใหม่แนวทางใหม่ก็คืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าทางสายกลางไม่นัดไปขวายใดขวายหนึ่งพวกนักบวชในประเทศอินเดียในสมัยนั้นหนักไปในทางสองข้างเรียกว่ากามสุกัลลิกานุโยคยังโมบกมุ่นโมเมาในกามอัตตากิลมัจฉานุโยคทรมานตนให้ลำบากด้วยวิธีการต่างๆโดยนึกว่าการทำอย่างนี้จะช่วยให้หลุดพ้นช่วยให้ดับทุกข์ได้แต่มันก็ดับไม่ได้ดับได้เพียงชั่วคราวเพราะเราเห็นมาทับหญ้าหญ้าก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเราเอาหินออกมันก็ขึ้นต่อไปจิตใจคนเราก็ไปอย่างนั้นไปนั่งภาวนาหลับตาชั่วคราวกิเลสไม่เกิดเราต้องปราบกิเลสที่ลืมตายมองเห็นอยู่รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ให้มันเกิดความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาขึ้นในจิตใจจึงจะเป็นการถูกต้องพระองค์ได้ตรัสรู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงคือมองเห็นชัดแจ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้คือมีตัวตนถาวรเป็นอนัตตาอนัตตานี่เป็นธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนถ้าใครสอนว่ามีตัวมีตนผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนถาวรมันเพียงเป็นเพียงแต่ว่าประกอบกันเข้าโดยอำนาจของปัจจัยแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งแล้วก็แตกดับไปในที่สุดไม่มีอะไรคงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เหมือนกันอยู่ในสภาพสามอย่างนี้เรียกว่าสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราดีไม่ได้หยุดนิ่งยังเปลี่ยนความเปลี่ยนอะไรคือชีวิตถ้าใครถามเราว่าชีวิตคืออะไรเราก็ตอบว่าชีวิตคือความเปลี่ยนถ้ามันยังหมุนได้เปลี่ยนได้เรียกว่ายังมีชีวิตแต่ว่าหยุดหมุน
หยุดเปลี่ยนก็ตายความตายก็เกิดที่สุดของความเปลี่ยนไปหยุดตรงไหนก็ตายตรงนั้นหยุดไม่เปลี่ยนแล้วร่างกายไม่เปลี่ยนโลหิตไม่โจโคจรไปหัวใจไม่ทำงานทุกส่วนจุดนิ่งตายนั่นคือที่สุดของชีวิตคือความเปลี่ยนมันถึงที่สุดแล้วเราก็แตกดับไม่เท่านั้นทุกคนเหมือนกันถ้าเราคิดเตือนใจว่าบ่อยๆว่าชีวิตร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะถึงที่สุดลงมาใดก็ได้ถ้าถึงที่สุดตามธรรมชาติอายุมันก็ยืนแต่ถ้าถึงที่สุดโดยอุบัติเหตุจะถูกรถชนตายตกน้ำตายกระโดดตึกตายถูกเขาฆ่าให้ตายนี่มันถึงที่สุดด้วยอุบัติเหตุด้วยการถูกทำร้ายอย่างไม่ใช่เนื้อแท้แต่ถ้าถึงที่สุดด้วยกฎของธรรมชาติตัวแบบวงล้อมันวิ่งไปหยุดเพราะกดแรงล่มลงตับแผ่นดินสมัยเด็กๆ เคยเล่นวงล้อเอาไม้ไผ่มาคอจะเป็นวงกลมแล้วก็ตีให้มันกลิ้งไปไล่ตามไปกลิ้งไปพอหมดแรงของการหมุนมันก็ล่มตับแผ่นดินอันนี้เป็นเครื่องสอนใจแต่เด็กๆคิดไม่ได้สนุกเพลิดเพลินอาคิดได้ก็มาได้เรียนธรรมะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งตั้งหลายมันหมุนไปตามอำนาจของการปรุงแต่งพอหมดเครื่องปรุงแต่งมันก็หยุดไหลเวียนหยุดเปลี่ยนแปลงก็คือความตายความตายอาจจะเกิดแก่เราเมื่อใดก็ได้แล้วถ้าเรารู้สึกตัวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคนั่นโรคนี้บ่อยๆก็บอกตัวเองว่าใกล้เข้าไปแล้วใกล้จะถึงจุดดับแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวว่าใกล้จะถึงจุดดับเราควรทำอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นการเพื่อนี่ธรรมชาติเราเกิดมาอยู่ในโลกนี่เราเป็นหนี้ธรรมชาติเป็นหนี้แผ่นดินแผ่นฟ้าเป็นหนี้ต้นหมากรากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อาศัยเราดื่มน้ำจากลำธารก็เป็นลูกหนี้ของลำธารดื่มน้ำจากบ่อก็เป็นลูกหนี้ของบ่อเราได้ผลหมากรากไม้มากินก็เป็นหนี้ต้นไม้เป็นนี่ทุกวันเวลาเพิ่มนี่อยู่อย่างเพิ่มนี่ไม่ได้หมดนี่ชาวจีนก็จึงสอนลูกหลานเตือนเช้าต้องจุดธูปแล้วก็ไปยืนไหว้ข้างนอกไหว้แล้วก็ปักไว้เราทำที่ปักไว้ที่เสาหน้าบ้านทำทุกวันสอนให้ทำอย่างนี้มีผู้จุดมุ่งหมายอย่างไรก็เพื่อสอนคนให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรากตัญญูต่อแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยกตัญญูต่อฟ้าที่ให้ฝนให้น้ำแก่เรากตัญญูต่อต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไปนั่งศาลาใดไปนั่งใต้ต้นไม้ใดอย่าทำลายศาลาและต้นไม้นั้นเพราะสิ่งนั้นเป็นบุญมีบุญคุณแก่เราให้ประโยชน์แก่เราอย่าทำลายอย่าไปรื้อไปถอนสิ่งนั้นให้เสียหายหรืออย่าไปทำให้สกปรกด้วยการขีดเขียนคำที่ไม่สมควรว่าทำศาลานั่นมันไม่ถูกต้องไม่เคารพสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่เราต้องรู้สึกบุญคุณของสิ่งนั้นเรานั่งที่ใดเราดื่มน้ำที่ใดเราได้อาศัยพักร้อนในที่ใดก็ต้องคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่เรา
มันเกิดขึ้นจากจิตเมตตาเป็นคนสร้างศาลาพักรอดไว้เกิดจากใจเมตตาสงสารคนเดินทางที่ร้อนที่จังหวัดสงขลาจากอำเภอเมืองไปอำเภอระโนดมีศาลาเยอะเพราะที่นั่นมันร้อนดินทรายร้อนคนเดินสมัยก่อนไม่ใส่รองเท้าร้อนแต่ตอนเที่ยงนี่ร้อนมากเราจึงสร้างศาลาไว้ให้คนพักสร้างศาลาแล้วก็มีบ่อน้ำปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นส่วนมากปลูกต้นประดู่ก็ขึ้นง่ายโตเร็วไปถึงไหนก็มีศาลามีบ่อน้ำให้จักน้ำมากินได้อาบได้ทำอะไรก็ได้ที่ที่ได้อาศัยใครไปนั่งศาลาก็ต้องนึกถึงบุญคุณศาลานึกถึงเจ้าของที่มีเมตตาปราณีอย่าทำลายแต่ว่าสร้างสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นในจิตใจสร้างความเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นเพื่อต่อสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมากๆคนหนึ่งก็เมตตาทำสิ่งเป็นประโยชน์ให้แก่เราเราแผ่เมตตาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปเกิดมาชาติหนึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกควรจะได้ทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แก่โลกไว้บ้างอย่าอยู่เฉยๆตายเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าเราก็ทำให้มันมีขึ้นจะเริ่มขึ้นจะได้อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขกันต่อไปอันนี้เพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นญาติของเราเป็นมิตรของเราเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่เราทุกแง่ทุกมุมคนมั่งมีต้องนึกถึงบุญคุณของคนยากจนถ้าไม่มีคนจนเราจะมั่งมีได้ยังไงมันเหมือนกันหมดนางสาวเพียงผู้ที่ไปประกวดนางงามได้รับรางวัลเป็นนางสาวไทยควรจะไปกราบทุกคนที่เข้าประกวดขอบคุณที่น้องๆได้มาประกวดแล้วก็ฉันได้รับรางวัลเพราะว่าฉันมันสวยกว่าน้องๆถ้าไม่มีน้องมาประกวดฉันก็ไม่ช่วยไม่ได้รับรางวัลเป็นนางงามถ้าทำอย่างนั้นมันก็ดีแต่ทำไม่ได้พอได้มงกุฎแล้วมาหยิ่งเดินคอเชิดไม่รู้จักอะไรเราต้องนึกถึงบุญคุณของสิ่งที่ให้แก่เราคนโง่ก็เป็นประโยชน์กับคนปัญญาถ้าว่าไม่มีคนโง่เราจะมีปัญญาได้ไม่มีอะไรเปรียบเทียบไม่รู้ว่าดำหรือขาวยาวหรือสั้นอ้วนหรือผอมไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่รู้แต่ว่ามีสิ่งเข้ามาเปรียบเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องก็รู้สำนึกว่าอ๋อคนนั้นช่วยเราให้ได้เป็นอย่างนั้นให้ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็มีความสุขใจสบายใจไปไหนก็ไม่มีไฟร้อนไม่ไปด้วยความร้อนออกจากบ้านไม่ใช่ไปด้วยความร้อนถ้าไปด้วยความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรเรียกว่าไปด้วยความร้อนมีกองไฟอยู่บนหัวเผาลนอยู่ตลอดเวลาร้อนไปพบคนเก่าก็พ่นใส่เขาทำให้คนอื่นร้อนไปด้วยไม่เป็นการสงบไม่เป็นการช่วยให้โลกมีความสงบในทางจิตใจเสียหายเวลานี้อเมริกากับอิรักกำลังพ่นไฟเข้าใส่กันจะฆ่ากันไม่ตายเรียกว่าคว้าขนองหึ่มอึมเหมือนหมาคำรามหมาสองตัวมาเจอกันมันก็ตักคำรามทั้งสองตัวแยกเขี้ยวยิงวันจะตัดกันเวลานี้กำลังอยู่ในสภาพแยกเขี้ยวยิงวันจะเล่นหานกัน
เตรียมคนเตรียมรถเรือรถกองอยู่ในทะเลแถวนั้นจะบุกได้ทันทีอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องผิดหลักธรรมผิดหลักธรรมของทุกศาสนาศาสนาคริสต์ก็สอนไม่ให้จองเวรจองกรรมแก่กันและกันพระเยซูสอนว่าถ้าท่านถูกตบที่แก้มซ้ายหันแก้มขวาไปให้เขาตบอีกทีถ้าเขาเอาเสื้อชั้นนอกไปเอาเสื้อชั้นในตามไปให้เขาด้วยก็ไม่ให้ก็จองเวรจองกรรมอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าเวรไม่เคยนะครับด้วยการจองเวรแต่ครับด้วยการไม่จองเวรสอนอย่างนั้น

0: ให้กำลังใจให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจกับท่านผู้ชมในช่วงเวลาของการระบาดของโควิดนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมาหลายๆคนเริ่มเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองต่อสภาพที่ต้องดำรงอยู่ในสังคมแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยังกังวลก็คืออนาคตของเราว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ถ้ามันยังอยู่อีกนานขนาดไหนอีกปีหรืออีก2ปีจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วเราจะอยู่รอดอย่างนั้นหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆก็คือการมีความทุกข์แล้วก็วิตกว่าความทุกข์นั้นจะอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาแขกรับเชิญของเราเหมาะกับเรื่องราวที่จะมาช่วยเหลือท่านผู้ชมในเรื่องของความทุกข์ทางจิตใจอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นพระที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลได้เอาธรรมะสร้างเป็นคลิปแล้วก็ลงใน Facebook แล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเอามาจากเรื่องราวสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเราทุกสิ่งสามารถเตือนให้เรากราบนมัสการพระศักดาสุนทโรแห่งวัดไร่ป่าธรรมพิมุขจังหวัดตราดครับกราบนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: กี่คลิปแล้วครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์นำเสนอ
1: น่าจะสักประมาณ 2,000

0: 1,300 หรือ 2,400 คลิปประมาณนั้นนะ
1: โอ้โหในเวลา
0: ก็4ปี5ปีที่ผ่านมาก็อาศัยว่าเช้าสัก1เรื่องส่งโยมออกไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นรับกลับบ้านอีกสักเรื่องนึง
1: ครับ
0: อย่างตอนเย็นก็ประมาณว่าโยมเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยนะโยมนะแต่วันนี้โยมไม่ได้แพ้นะโยมแค่พัก
1: ก็คือประมาณเกือบทุกวันเลย
0: ก็พยายามทำให้ได้ทุกวันนะนะ
1: ผมเคยคิดว่าคนบางคนทำสิ่งที่เรียกว่าครีเอทสร้างสรรค์เรื่องบางอย่างแต่มันไปได้ไม่หมดกระเป๋าจริงๆเหรออาจารย์มีถุงที่สามารถล้วงของออกมาได้โดยไม่หมดจริงๆเหรอครับ
0: มานั่งอยู่กับยมดูแป๊บเดียวตรงนี้แต่มายังมองได้อีกประมาณ 7-8 เรื่องแล้ววันนี
1: ้แนวความคิดเริ่มต้นที่พระอาจารย์เลือกที่จะเอาสิ่งรอบตัวโยมหรือใครก็ตามแต่แสดงให้เห็นหลักธรรมซึ่งแยบคายแล้วก็ผมเห็นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งมาจากอะไรครับต้นเรื่องที่เริ่มการทำคลิปแบบนี
0: ้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นทุกข์ก่อนทุกข์แล้วก็ต้องไปสาวหาเหตุว่าทุกข์มันมาจากไหนก็คือสมุทัยแล้วก็ไปดูซิว่ามันมีความหมดทุกข์จริงๆไหมก็คือนิโรธแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความหมดทุกข์เนี่ย
1: ค
0: ือเราก็มองเห็นว่าโอ้โหสังคมทุกวันนี้มันมีทุกข์มากเหลือเกินนะทุกจากความก้าวร้าวของเด็กๆที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะทุกจากความก้าวร้าวในเรื่องของกามารมณ์ของผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กอีกเยอะแยะมากมายอ๋อมันมีทุกข์ของสังคมงั้นเมื่อความทุกข์ของสังคมเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างล่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปมองดูในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธองค์พระองค์จะใช้หลักการอุปมาเยอะการยกตัวอย่างเวลาสอนชาวนาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพุทธเจ้าก็จะยกตัวอย่างเรื่องต้นกล้าเรื่องคันไถเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องน้ำพอไปสอนพระราชาก็จะสอนพระราชาอีกเรื่องนึงแต่โครงหลักของเรื่องคือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่เปลี่ยนไปว่าสิ่งที่รอบตัวคนนั้นคืออะไรงั้นทุกวันนี้พระอาจารย์มองเห็นแก้วเห็นอะไรต่างนี่คือสิ่งที่อยู่รอบตัวคนพอเราพูดเรื่องนี้ไปพระอาจารย์คิดว่าเมื่อสักวันนึงเขาไปเห็นแก้วเขาจะต้องนึกขึ้นได้อ๋อเคยได้ยินพระองค์นั้นน่ะพูดเรื่องแก้วไว้
1: อ๋อแล้วก็จะเตือนตัวเองได้ว่าท่านสอนอะไรไว้บ้าง
0: แล้วเขาก็จะได้เอาไปต่อยอดเองแล้วแต่ว่าเขาจะมองมุมไหนได้อีกจากนั้นมันเหมือนกับเราขอเป็นบันไดขั้นที่1ให
1: ้
0: แล้วเดี๋ยวเขาจะไปคิดต่อเป็น3 4 5ก็แล้วแต่ให้เข้ากับชีวิตเขา
1: ถ้าผมย้อนกลับไปก่อนทำคลิปพระอาจารย์เป็นพระนักเทศเป็นพระนักสอนเดินทางสอนตามสถานศึกษาหรืออะไรอย่างนั้นไหมครับ
0: ก็บรรยายทำตามโรงเรียนบ้างตามหน่วยงานราชการเนี่ยนะประมาณ20ปีที่ไม่กล้าออกสื่อ
1: ใช้คำว่าไม่กล้าออกสื
0: ่
1: อ
0: ไม่กล้าออกสื่อ
1: ทำไมครับ
0: เพราะรู้สึกแอนตี้มากเลยรู้สึกไม่ชอบมากเวลาเราเห็นพระมีโน้ตบุ๊กพระมีโทรศัพท์มือถือเรารู้สึกว่าคือจากความเป็นการที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสายปฏิบัติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ปฏิบัติช่วงแรกๆมาหลายปีจนมีความรู้สึกว่าพระไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่ปรากฏว่าม
1: ันเป็น
0: จุดเปลี่ยนมันมีอยู่จุดนึงคือเรามีความรู้สึกว่าโยมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาวัดหรือถึงจะมาวัดแม้แต่ไหว้พระเขายังไหว้มือเดียวเลยอีกมือนึงเขากดโทรศัพท์ไปด้วย
2: ครับ
0: เขาไม่มองหน้าเราอ่ะแล้วเขามองอยู่ในโทรศัพท์ก็เลยนึกในใจแบบแวบๆขึ้นมาว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปโผล่ในโทรศัพท์ให้คุณ
1: สิ่งนั้นมันมีอิทธิพลต่อโยมมากกว่าพระ
0: ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นคลิปแรกอะไรประมาณนี
1: ้ผมขอย้อนเวลากลับไปอีกก่อนท่านเป็นพระท่านเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรยังไงไหมครับก่อนมาบวชครับ
0: เป็นเด็กหลังห้องเลยทีเดียวนะ
1: ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งไม่ใช่
0: เรียนก็ไม่ค่อยจะทันเขาถูกลังแกอะไรตลอดให้ไปแสดงความสามารถหน้าห้องอะไรก็ไม่กล้าเลยทุกวันนี้คุณครูที่สอนมานะทำไมมาแนวนี้ได้ยังไงครูงงมากเลยนะเนี่ย
1: ท่านคนจังหวัดตราดเลยไหมครับ
0: อยู่ตราดโดยกำเนิดเลย
1: โดยกำเนิดเลยท่านจบอะไรก่อนมาเป็นบรรพชิตครับ
0: ก็จบม.3ในระบบแล้วก็โยมแม่บอกว่าถ้าอยากเรียนต่อม.ปลายก็ไปหาเรียนต่อเองแล้วกันเพราะโยมแม่ไม่มีเงินส่งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปลองไปศึกษากศน.แล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนเป็นพระ
1: อ
0: ย่างเนี้ย
1: แสดงว่าท่านบวชตั้งแต่อายุยังน้อยเลย
0: ก็20พอดีคิดเพียงแค่ว่าบวชตามประเพณีแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยที่ใช้คำว่าไม่ศรัทธาเพราะว่าพระที่เราเห็นส่วนใหญ่หลวงตาฉันข้าวเสร็จก็นั่งเล่นหมากรุกกันโขกป๊กเป๊กป๊กเป๊กทั้งวันเราก็มองว่าชีวิตพระไม่มีสาระไม่มีอุปการะต่อสังคมไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ปรากฏว่าพอบวชแล้วพระอาจารย์ของพระอาจารย์ซึ่งเดิมทีพระอาจารย์ยังไม่ได้เป็นพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ของพระอาจารย์จะเข้าใจมั้ย
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจนะก็พระอาจารย์ของพระอาจารย์เนี่ยท่านก็พาเดินธุดงค์ท่านเป็นพระที่เดินธุดงค์ตั้งแต่จังหวัดตราดไปเชียงราย
1: โอ้โห
0: เดินด้วยเท้าเปล่าแล้วก็เข้าป่าเข้ารกเข้าดงจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเข้าไปในป่าใหญ่ๆในป่ารกทึบเนี่ยมันไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่ในป่าได้นะแต่เราไปเห็นพระที่นั่งอยู่ริมลำธารนั่งสมาธิมีกรดมีกาน้ำซึ่งเหมือนเราเห็นในภาพอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เราเห็นจริงอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยในถ้ำในยอดเขาเรารู้สึกว่าเรามองพระผิดซะละมีพระอีกหลายกลุ่มที่ท่านปฏิบัติเพื่อความหลุด

0: คนจริง
1: ๆครับ
0: พอไปเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาแบบจับจิตจับใจแล้วท่านก็ได้พูดธรรมะให้ฟังคือก็ไปถึงพระถามว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ปฏิบัติมานานหรือยังครับท่านก็บอกโอ้ปฏิบัติมา30ปีแล้วแล้วตอนนี้หลวงปู่ปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วครับท่านก็บอกว่าตอนนี้หลวงปู่นั่งอยู่ปากขุมนรกแล้วฮะโอ้โหนี่ปฏิบัติ
1: ขนาดนี้ทำไมอยู่ปากขุมนรก
0: โอ้ยเรานึกในใจตายแล้วแล้วเราอยู่ตรงไหนของนรกเนี่ย
1: โอ้โหผมไม่ก้นหลุมเลยเหรอครับ
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่า
1: ท่านบอกท่านปากขุมนรกคือขึ้นมาได้ถึงนี้แล้ว
0: ใช่
1: อ๋อ
0: ท่านบอกว่าท่านศักดาคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยสะดุดภูเขาล้มแล้วเนาะแต่มักจะสะดุดต้นหญ้าล้มยังไงครับหลวงปู่ครับอ้าวก็ภูเขาเนี่ยมันใหญ่มันเหมือนกับกรรมใหญ่คนมักจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่กรรมใหญ่ๆแบบนี้คนไม่ค่อยจะทำมันเหมือนกับการสะดุดภูเขาล้มเนี่ยมีน้อยแต่สะดุดต้นหญ้าคือกรรมเล็กๆกรรมน้อยๆแต่มันทำบ่อยๆเป็นอาจินกรรมมันเลยเหมือนกับการปลูกต้นหญ้าเนี่ยตลอดแนวยาวของเดินทางเดินชีวิตยมดูเห็นสังเกตไหมว่าคนบางคนที่ยมดูรู้จักในชีวิตทำไมเขาเดินไม่ราบเรียบเลยแล้วผิดเรื่องเดิมซ้ำ
1: ๆ
0: เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ยังแก้นิสัยนั้นไม่ได้เรารู้สึกมันสว่างมันกับสิ่งที่ท่านพูดมาแล้วท่านก็พูดถึงต้นไม้ที่มันถูกค้ำไว้ด้วยต้นไม้อื่นนะต้นไม้ที่ขุดรากถอนโคนมาแล้วแล้วก็เอามา
1: เวลาเอาไปปลูกต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ใช่มันเหมือนกับเราเห็นคนบางคนว่าทำไมเขาถึงยืนด้วยตัวเองไม่ได้สักทีทำไมต้องอาศัยคนอื่นคอยค้ำอยู่เรื่อยพ่อแม่บางคนบอกโหลูกฉันเนี่ยเรียนก็สูงแต่เวลาพ่อแม่พยุงให้ลุกขึ้นยืนก็ล้มแผลพยุงลุกขึ้นยืนก็ล้มแผลเราก็เห็นว่าคนประเภทนี้มีเยอะถ้าหากว่าวันนี้เราทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไมจะต้องช่วยเหลือแต่คนอื่นทำไมจะต้องคอยค้ำแต่คนอื่นก็มีโอกาสค้ำกันได้ก็ค้ำเถอะนะเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะยืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็ค้ำเท่าที่กำลังเรามีมันเหมือนกับไม้ต้นนี้ที่ตายแล้วแล้วตัดมาค้ำเนี่ยเดี๋ยวสักวันเนี่ยมันก็ผุแล้วล้มไปเมื่อเราผุแล้วล้มไปมันก็เป็นไปตามสภาพของเรา
1: ครับ
0: ส่วนเขาจะอยู่รอดหลังจากนี้หรือเปล่ามันก็คงเป็นเรื่องของเขาต้องใช้คำว่าอุเบกขาวางเฉยไว้บ้างก็ดีพอมาเจอพระรูปนี้นี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าอยากลองอยู่ต่อก็เลยเดินไปบอกกับคนคนนึงเป็นผู้หญิงที่ชอบเขา
1: อ๋อตอนไม่ได้เป็นพระชอบการ
0: ชอบคนคนนี้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็สัญญากับเขาว่าเดี๋ยวก็จะขอเข้าแต่งงานนะ
1: หลังจากบวชหนึ่งพรรษา
0: สักพรรษาหนึ่งแล้วก็จะขอแต่งงาน
1: เหมือนในหนังเลยพระอาจารย์
0: โอ้มันดูโรแมนติกมากกูเลยยังขนลุกเลยก็เลยเดินไปบอกเขาว่าโยมเนี่ยอาตมาเพิ่งจะเข้าโบสถ์แล้วก็อธิษฐานใจกับพระประธานในโบสถ์ว่าจะขออยู่สัก10พรรษาว่าถ้ายังไม่ครบ10ปีจะยังไม่สึก
1: โอ้10ปี
0: คอยสัก10ปีแล้วกันเขาก็คอยนะคอยจนครบ10ปีนะแล้วเขาก็มาถามว่าหลวงพี่ครบ10ปีแล้วจะสึกเมื่อไหร่พระอาจารย์ก็บอกกับเขาไปว่าเนี่ยพระอาจารย์ก็เพิ่งอธิษฐานใจรอบ2ว่าขออยู่อีกสัก10พรรษา
1: เป็น20
0: ถ้ายังไม่ครบ20พรรษาก็ยังไม่สึกเพราะยังรู้สึกว่ามันยังอิ่มบุญดีเหลือเกิน
1: ครับ
0: ก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขออนุญาตว่าเขาขอมีครอบครัวก็แล้วกัน
1: ไปแต่งงานมีครอบครัว
0: ประมาณนั้น
1: พระอาจารย์จะใช้วิธีอธิษฐานใจเป็นช่วงเวลาเหรอครับทีละสิบ
0: ขอใช้วิธีการอธิษฐานใจเป็นช่วง
1: ครับ
0: พอรู้สึกว่าเหมือนกับคลิปพระอาจารย์เนี่ยคือมันสั้นๆแล้วรู้สึกว่ามันจบง่ายดีเราทำได้แล้วนะเราทำได้แล้วนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้แต่จะทำณปัจจุบันให้ดีที่สุด
1: ผมสงสัยว่าในกติกาของพระสงฆ์เนี่ยการออกไปสอนเป็นสิ่งนึงที่ต้องทำไหมครับหรือเราเรียนเพื่อบรรลุอะไรบางอย่างของเราเองหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคฤหัสถ์สอนคนอื่น
0: จุดประสงค์จริงๆก็เรียนเพื่อบรรลุนั่นแหละปฏิบัติเพื่อบรรลุนั่นแหละแล้วก็จึงจะออกไปสอนแต่ทีเนี้ยบรรลุเนี่ยคุณจบบรรลุป.1บรรลุป.2ป.3หรือว่าคุณบรรลุปริญญา
1: ครับ
0: เราเห็นคนที่กำลังจะจมน้ำตายอยู่ข้างๆแต่เราเพิ่งเรียนจบว่ายน้ำมาเราอาจจะยังว่ายน้ำไม่แข็งนักอ่ะพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์ทนเห็นไม่ได้ที่เขาจะจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาอาจจะต้องลงไปเสี่ยงในวิชาที่เราเรียนมาเพื่อจะช่วยดึงเขาขึ้นมามันเลยเป็นที่มาเหมือนกับประมาณว่าแหมปากดีเหลือเกินนะตัวเองบรรลุธรรมหรือยังมาสอนชาวบ้านเขา
2: เราทุกท่านทราบดีว่าไม่มีใครย้อนเวลาต่อให้หมุนเข็มนาฬิกาไปสักกี่รอบเวลาของจริงก็กำลังเดินไปข้างหน้าอยู่ดีและต่อให้นาฬิกาหมดทานเวลาของโลกก็ยังเดินไปยังไม่หยุดหย่อนหลายคนมักจะมาบ่นท้อและตัดพ้อว่าทำไมชีวิตฉันเกิดมาเพียงเพื่อที่จะเป็นช้อยในข้อสอบแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดทำไมจึงไม่ถูกเขาเลือกทั้งๆที่ก็ทำดีที่สุดแล้วก็จึงบอกว่าเมื่อจ จทย์เขาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดของเขาก็อย่าไปว่าเขาเลย
3: ในภาวะที่ทุกข์ยากของคนบางคนเนี่ยหลายคนที่ตัดสินใจเอาหัวมุดเข้าไปในบ่วงนี้คิดว่านี่เป็นทางออกแต่ว่าจริงๆอาตมาพอลองสอดมือเข้าไปมันกลับเป็นทางเข้าทางเข้าที่ไม่ใช่ติดเพียงลำพังซะด้วยซ้ำตัวเองที่ฆ่าตัวตายก็ติดพ่อแม่หรือคนที่เรารักก็ติด
0: เราเห็นคนที่กำลังจะจมน้ำตายอยู่ข้างๆแต่เราเพิ่งเรียนจบว่ายน้ำมาเราอาจจะยังว่ายน้ำไม่แข็งนักพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์ทนเห็นไม่ได้ที่เขาจะจมน้ำตายต่อหน้าต่อตา มันเลยเป็นที่มาเหมือนกับประมาณว่าแหมปากดีเหลือเกินนะตัวเองบรรลุธรรมหรือยังมาสอนชาวบ้านเขา
1: ครับ
0: คือถ้ารอให้บรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆบางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าชาตินี้จะมีโอกาสไหม
1: ครับ
0: งั้นวันนี้มีโอกาสประคองกันว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ก็ประคองกันเถอะ
1: ผมถามกลับไปกลไกที่พระอาจารย์บอกทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระอาจารย์มองภาพรวมของสังคมตอนนี้เป็นอย่างไรสภาพจมน้ำที่พระอาจารย์เห็นทุกวันนี้ครับ
0: ตอนนี้คนกำลังจมกับความทุกข์ในเกือบทุกจะทุกมิติเลยนะ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ว่ามองเห็นชัดที่สุดคือคนมีความทุกข์เพราะว่าไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีกว่าที่สุดก็คือความสุขในใจเนี่ย
1: ครับ
0: แต่สังคมก็เลยมุ่งไปในเรื่องของว่าเอาโลโก้ของความมีชีวิตมาวัดคือว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมากน้อยแค่ไหนแม้แต่การสวดมนต์เนี่ยบางทีไหว้พระสวดมนต์พนมมือไปนะยังมีการสวดมนต์แล้วโชว์แหวนด้วยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตก็เลยกลายเป็นว่าความทุกข์ของคนคือต้องการที่จะเติมเต็มหาในเรื่องของเงินทองเสียจนลืมสุขที่แท้จริงคือใจ
1: พออาจารย์เลือกใช้วิธีของโซเชียลที่เคยปฏิเสธมีความเปลี่ยนแปลงวิธีสอนอะไรอย่างไรบ้างไหมครับ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นนับหนึ่งคือใจเรายอมรับมันให้ได้ว่าตอนนี้เราต้องใช้โซเชียลมีเดียแล้วนะในการช่วยเผยแผ่อีกช่องทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าเราจะใช้ยังไงให้รูปลักษณ์และสมณะสารูปของเรายังดูงดงาม
1: พระกับโลกโซเชียลท่านมีความกังวลถึงกติกาหรืออะไรของมันไหมคร
0: ับ บอบบางมากเลยนะมันมีกำแพงกั้นกำแพงบางๆกั้นอยู่จริงๆเลย
1: ครับ
0: ในช่วงปีแรกที่ทำโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีคอมเมนต์เนี่ยตำหนิเข้ามาเยอะ
1: อย่างนี้พระอาจารย์ทำไงครับ
0: พระอาจารย์ตั้งใจไว้เลยว่าจะพยายามใช้ความเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับรายการเจาะใจเงี้ยเราอยู่กับสังคมมาจนกระทั่งทุกคนคิดว่ารายการเจาะใจจะต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดกาลแล้วนะ
1: คงไม่ตลอด
0: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าที่เป็นมาเราก็รักษาระดับความเสมอต้นเสมอปลายพระอาจารย์ก็ใช้หลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหนึ่งเรียบร้อยสำรวม2ก็คือเสมอต้นเสมอปลายตอนเช้า7โมงคนจะต้องเห็นเราแล้วแล้วก็กลางคืนคือ2ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการไลฟ์สดในการนำโยมสวดมนต
1: ์คือปกติถ้าเราคิดภาพในโลกโซเชียลว่าบุคคลใดอยากเป็นที่เด่นดังอยากเป็นที่รู้จักเขาจะต้องสร้างอะไรบางอย่างที่คนต้องมาดู
0: ใช
1: ่ตลกหรือจะเฮฮาหรือจะมีอะไรสักอย่างที่มันไปในทิศทางที่ไม่เหมาะกับพระแต่ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่ต้องการการโด่งดังจากวิธีการแบบที่เขาใช้ในโลกโซเชียล
0: ถ้าจะบอกว่าไม่ต้องการความมีชื่อเสียงเพื่อที่จะให้คนรู้จักเนี่ยคงตอบแบบนั้นไม่ได้มันหนีไม่พ้นเรื่องต้องการที่จะให้คนรู้จักเมื่อคนรู้จักแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เสพธรรมะจากเราไปเขาจะได้สื่อธรรมะจากเราไป
1: ครับ
0: ด้วยการที่นำเสนอในคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะดูแปลกตากว่าเขานิดนึงนะเช่นยกตัวอย่างสักเรื่องนึงนะเช่นเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยพระอาจารย์นั่งรถไปพระอาจารย์ก็ขอเจริญพรวันนี้อาตมานั่งรถไปกรุงเทพตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติอาตมานั่งรถไปด้วยความคิดถึงแต่อาตมาไม่รู้ว่าความคิดถึงจะเดินทางไปถึงคนที่เราคิดถึงหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงมันก็อยู่ข้างหน้ามันอาจจะทำให้ความคิดถึงไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงก็ได้ดังนั้นอาตมาจึงต้องดึงเข็มขัดมาคาดให้ถึงเพราะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็อยู่ข้างหน้าถ้าคาดเข็มขัดไม่ถึงไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงความคิดถึงจะไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงแน่นอนฉะนั้นเมื่ออาตมาคาดเข็มขัดให้ถึงก็ปลอดภัยถ้าคาดเข็มขัดไม่ถึงรถชดตึงขึ้นมาและพระตายตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าพระถึงคาด ขอเราทุกท่านเดินทางไปทำงานด้วยความไม่ประมาทวันนี้สวดมนต์อย่างเดียวไม่พอนะโยมคาดเข็มขัดนิรภัยเข้าไว้ปลอดภัยจริงๆนะโยมเจริญพร
1: ท่านพิจารณาหัวข้อของเรื่องในวันนั้นจากอะไรครับว่าวันนี้จะเสนอเรื่องอะไร
0: แล้วแต่สิ่งที่เห็นแล้วแต่ว่าจะเจออะไร
1: ผมสงสัยว่าจะหมดหมายว่าแก้วนี้ก็เล่าไปแล้วโต๊ะก็เล่าไปแล้วอย่างนี้มีไหมครับท่าน
0: พระอาจารย์คิดว่ามันไม่รู้จักหมดนะ
1: แล้ว
0: พื้นมันก็มีทั้งน็อตมีทั้งสีใต้พื้นมันมีอะไรอยู่ที่รองรับพื้นอยู่
1: อ่ะผมเอาเรื่องพื้นเลยสมมติพื้นที่เนี่ยพระอาจารย์จะเทศเรื่อง พื้น
0: นี่ก็ทดสอบปัญญาพระนะทดสอบตรงนี้พระอาจารย์ก็กำลังพิจารณาแล้วว่าเนี่ยพอถามปุ๊บสมองก็จะคิดแวบกลับไปแล้วว่าตอนนี้มันมีข่าวอะไรที่คนกำลังดูอยู
1: ่ครับ
0: เราก็จะได้พูดเรื่องพื้นให้เข้ากับข่าวที่คนกำลังสนใจอยู่ตอนนี
1: ้
0: มันจะได้ไม่ดูเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของสมัยพุทธกาลพอบอกพุทธกาลปั๊บเนี่ยโอ้โหคนไม่อยากดูแล้วเพราะมัน 2,000 กว่าปี
1: ฉันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านเล่า
0: ใช่
1: ฉันเป็นอีกสังคมอีกยุคนึง
0: ใช่วันนี้ก็เลยบอกว่า
1: ลองดูครับ
0: ขอเจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาขอนำเสนอนิทานพื้นบ้านอาตมามองเห็นพื้นบ้านนิทานพื้นบ้าน
1: พื้นบ้าน
0: ม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของพื้น
1: ครับ
0: โลกนี้มีโอกาสที่จะให้เราไปเหยียบยืนอยู่ณจุดๆนึงที่เราไม่คิดว่าจะไปยืนในจุดๆนั้นก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ในพื้นแบบนี้และเราสามารถที่จะรักษาพื้นนี้ไว้ได้มีวิธีเดียวคือเหมือนทฤษฎีคนโบราณที่บอกว่าปลา1ตัวทำยังไงถึงจะกินได้ทั้งปีก็แกงต้มทอดแล้วก็แบ่งให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายคนอื่นก็จะมาแบ่งให้เราก็ขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันในถึงคราววิกฤตโควิดแบบนี้พี่น้องครับใครไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่มาบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้กินนู่นนี่นั่นเมื่อแบ่งปันกันไปวันนี้เขาล้มวันหนึ่งถ้าเราล้มเชื่อเถอะว่าเราจะได้อยู่ในโลกนี้ทุกพื้นที่ในโลกเหยียบยืนอยู่บนพื้นทุกพื้นได้อย่างปลอดภัยขอเจริญพรธรรมะวันนี้กับพื้นที่เห็น
1: สาธุเก่งจริงๆครับเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นความจริงด้วยว่าถ้าผมแบ่งปันพื้นให้คนอื่นผมก็จะมีที่ยืนอีกหลายที่ที่เขายินดีให้เราไปยืนเหมือนรายการที่พระอาจารย์ตั้งใจทำเหมือนรายการเจาะใจจะให้เขาต้อนรับก็ต้องปรารถนาดีต่อเขาอย่างสม่ำเสมอ
0: ก็อยากจะพูดในมุมนี้ที่ว่าวันนี้ขอเจริญพรว่าหลายท่านบอกบ่นว่าทำไมไม่มีคนเห็นใจผมเลยที่เขาไม่เห็นใจเราเพราะอาจเราอาจจะเป็นคนใจดำเกินไปก็ได้มั้ง
1: ใบดำ
0: เมื่อใจดำเนี่ยคนก็ไม่เห็นใจเรา
1: ครับ
0: นะฉะนั้นถ้าเราใจขาวใจสว่างใจดีใจเลือดเขาก็เห็นใจเราง่ายกว่าคนใจดำคนทุกคนมีภาวะที่ผ่านเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมามากมายวันนี้ถ้าเราสามารถเจาะใจเขาเข้าไปได้และเข้าใจธรรมชาติของใจของคนทุกคนในโลกได้เชื่อเถอะว่าเราจะยังสามารถเข้าไปนั่งในใจเขาและก็สามารถดูแลหัวใจซึ่งกันและกันเพราะเมื่อเจาะใจเรามันก็มีธรรมชาติอย่างเดียวกันนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกใจเป็นแบบนี้หมดเลยไม่มีใครที่ต่างกันเห็นใจกันนะโยมเจาะเข้าไปนั่งในใจเขาให้ได้แล้วชีวิตเราจะปลอดภัยด้วยกันทุกคนเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์อยากให้คนทุกคนสามารถมองเห็นอะไรก็ตามแต่แล้วเตือนตัวเอง
0: คนก็เห็นพื้นทุก
1: แต่เราเห็นแล้วเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเห็น
0: พระอาจารย์อยากให้ทุกคนสะดุดใจกับมันสักหน่อยนึงแล้วก็จะได้เอามาใช้จริงๆ
1: พระอาจารย์เคยเจออะไรที่เห็นแล้วคิดไม่ออกว่าจะเอาใช้ประโยชน์จากมันในการสอนไม่มีเลยพระอาจารย
0: ์ไม่น่าจะมีนะ
1: ไม่น่าจะมีเอาเดี๋ยวดูที่ทีมงานเขาเตรียมอะไรมา
0: แต่ว่ามันอาจจะได้ลึกได้ตื้นอย่างไร
1: โอ้ทีมงานเขาเตรียมแบบว่าของเบสิกมากเลยครับ
0: อ๋อที่เห็นกันอยู่ใน
1: เอาละ
0: ชีวิตปัจจุบันเลยนะ
1: เพื่อให้แบบประโยชน์แบบพระอาจารย์เราเจอทุกวัน
0: ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เห็นโยมดูยกช้อนส้อมขึ้นมาอาตมามองเห็นว่ามีหลายคู่ชีวิตทีเดียวที่นิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยสามีเป็นคนนิสัยหนึ่งภรรยาเป็นคนนิสัยหนึ่งแล้วเขาก็บ่นว่าทำไมหนูเนี่ยจะต้องมาอยู่กับคนคนนี้ทำไมผมต้องมาอยู่กับคนคนนี้นิสัยไม่เหมือนกันวันนี้มองเห็นช้อนกับซ่อมเขาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อาจจะไม่สมดุลขึ้นมาก็ได้ในการทานอาหารฉะนั้นคู่ชีวิตบางคู่อาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ในนิสัยบางอย่างแต่ขอให้มีนิสัยแกนหลักๆก็คือว่าเราจะพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวกับลูกของเราถ้าเราไปลูกจะกำพร้าแม่พ่อที่ไม่ตัดสินใจทิ้งลูกทั้งที่เบื่อภรรยาเพราะแกนหลักของชีวิตคือห่วงลูกฉะนั้นบางคนนิสัยไม่เหมือนกันแต่เรามีบางอย่างที่เหมือนกันคือเลือดที่อยู่ในตัวลูกเรามีทั้งเลือดพ่อเลือดแม่วันนี้ถ้าหลายคนคิดจะตัดสินใจแยกทางกันไปขอให้มองช้อนส้อมทุกบ้านและเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะมีบางอย่างที่ไม่สำเร็จเราอาจจะต้องทุกหน่อยยอมรับเพื่อความสำเร็จความเจริญของชีวิตสืบไปเจริญพรกับช้อนส้อมวันนี
1: ้สิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เพราะมันไม่เหมือนกันมันยังทำได้อันนี้จิ้มไม่ได้อันนี้จิ้มได
0: ้
1: อันนี้ตักแกงไม่ได้อันนี้ตักแกงได้มันเลยบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องมีคู่กัน
0: ใช่ถูกต้อง
1: พัดลมครับ
0: พัดลมขอได้ไหม ขอเจริญพรวันนี้อยากให้เด็กๆทุกคนโรงเรียนยังไม่เปิดนะลูกในช่วงนี้แต่อยากให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านตอนเย็นกลับไปแล้วขอให้ทุกคนไปกราบและกอดแม่แล้วบอกว่าแม่จ๋า แม่เป็นแฟนหนูนะแม่แม่ก็จะบอกว่าเป็นแฟนลูกยังไงล่ะลูกแม่เนี่ยเป็นแฟนพ่อนะพ่อเป็นแฟนแม่นะบอกไม่ใช่ล่ะครับแม่กับพ่อเป็นแฟนผมขอบคุณนะครับที่เป็นแฟนคือ FAN แฟนแปลว่าพัดลมแม่เป่าให้หนูเย็นสบายแต่เบื้องหลังความเย็นคือมอเตอร์ที่กำลังหมุนหนักหนูกำลังสบายแบมือได้อะไรทุกอย่างตามใจหนูได้ทุกอย่างแต่หนูรู้เลยว่าเบื้องหลังการที่มาใส่มือหนูพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักเหมือนมอเตอร์ที่หมุนจนร้อนมากมายขอบคุณนะแม่ต่อไปนี้ไม่ขอเบอร์3แล้วนะแม่ขอเบอร์1ก็พอทำไมไม่เบอร์3แล้วลูกเดี๋ยวมอเตอร์ไม่อีก2เบอร์เดี๋ยวหนูจะช่วยพัดตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างพ่อกับแม่เหนื่อยมาจนหนูได้ขนาดนี้ก็ขอบพระคุณมากแล้วขอบคุณนะครับแฟนของผมเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์รับเป็นคอลัมนิสต์ของรายการไหมครับเฟซชิลครับทุกคน
0: มาเดี๋ยวพระอาจารย์ขอลอง
1: ทุกคนมีหมดแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนมีเฟซชิล
0: นี่คือเหมือนกับเป็นอะไรนะยาสามัญประจำชีวิตนะ
1: ครับกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง
0: อันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะนี่ยังเพิ่งส่งมาให้เดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยนะ
1: ทีมงานเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องการรู้เราก็เลยไม่ให้รู้ครับ
0: หลายคนมักจะบ่นว่าทำไมเราจะต้องดูแลแต่คนอื่นทำไมคนอื่นไม่ดูแลเราบ้างขอให้ทำความเข้าใจเถอะว่าทุกครั้งที่เรากำลังดูแลเขานั่นแหละเรากำลังดูแลเราเองเมื่อเราป้องกันให้เขาไม่มีโรคจากเขาก็ไม่มาติดตัวเราซ้ำสองแน่นอนและติดคนที่เรารักในครอบครัวของเราด้วยฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใส่หน้ากากนี้ขอให้ตั้งหลักตั้งใจไว้เลยว่าอย่าไปโทษว่าทำไมผมต้องป้องกันเพราะเมื่อผมป้องกันดีแล้วคุณก็ไม่มีโทษกลับมาหาผมเจริญพรกับเฟซชิลที่เห็น
1: สาธุการดูแลเขาคือการดูแลเรา
0: ใช่
1: ไปในตัว
0: มันอาจจะยังไม่คมนักแต่ก็พอไปได้
1: แต่เรียนท่านผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้พระอาจารย์รู้เราก็เลยไม่ให้รู้จริงๆแล้วเดี๋ยวลองดูสดๆแต่สิ่งที่ผมได้เห็นคือพระอาจารย์จะเอาความเป็นจริงที่สัญลักษณ์เหล่านี้จะนำพาไปสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วสอน
0: ใช่
1: และถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวเขามากที่สุดเท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้น
0: แต่วันนี้อยากจะบอกสังคมในจุดหนึ่งเหมือนกันว่าบางคนเขาอาจจะเคยคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมทุกครั้งที่พูดไปถึงไม่มีภาษาบาลีประกอบเลยไม่มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าประกอบบ้างเลยทำไมล่ะคิดจะเป็นศาสดาเองแล้วหรือไงโหแรงนะคำนี้แรงเลยนะทำไมจะเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วหรือไงซึ่งจริงๆอะโยมทุกเรื่องที่อาตมาพูดไปเนี่ยคือโยงใยเข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดแหละมันเหมือนกับเด็กกำลังคลานมาแบบเนี้ยถ้ามาตรฐานของคำที่ชวนเขากินข้าวคือขอเชิญรับประทานอาหารนะครับแต่ถ้าอาตมาจะใช้คำว่ามัมมัมมัมมัมมัมมัมเนี่ยแล้วมันสามารถทำให้เด็กคนนี้บรรลุวัตถุประสงค์คือกินข้าวอิ่มได
1: ้
0: มันก็น่าจะได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่า
1: อาตมาไม่ได้ใช้บาลี
0: เพียงแต่อาตมาไม่เก่งเรื่องบาลีไม่ใช่นักเรียนบาลีแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ทิ้งหลักในการที่เมื่อคนฟังจบแล้วอ๋อปล่อยวางทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช่วยเหลือกันดีกว่ามีเมตตาเห็นไหมมันก็อยู่ในวงของศาสนานั่นแหละ
1: พระอาจารย์ยังมองสังคมอย่างน่าเป็นห่วงเอาเฉพาะโดยเฉพาะเด็กที่จะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ามีอะไรที่พระอาจารย์เห็นแล้วน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับ
0: พระอาจารย์กลัวเรื่องอารมณ์ของเด็กจังเลยทุกวันนี
1: ้ครับ
0: เด็กเขาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปหมดแล้วนะทุกวันนี้นะ
1: ครับ
0: สำหรับบางคนนะสำหรับเด็กที่ดีๆก็มีอยู
1: ่ครับ
0: อารมณ์เรื่องของความโหดร้ายรุนแรงอันนี้จะแรกๆแล้วก็อารมณ์เรื่องของกามราคะในใจเพราะอะไรที่ล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเนี่ยมันสื่อง่ายเหลือเกินในยุคปัจจุบัน
1: ด้วยเทคโนโลยีของ
0: เทคโนโลยีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องอารมณ์ของพ่อแม่เพราะว่าถ้าหากว่าครูคนแรกและครูที่อยู่ใกล้เด็กที่สุดก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับผิดชอบในลูกของตัวเองแล้วก็โยนความผิดไปให้ทำไมครูไม่สอนเลยยังไงนู่นพระมาไม่ไหว้พระลูกก็แม่ก็ยังไม่ไหว้เลยอ่ะโทรไปถามแม่หนูทำอะไรลูกลังยิงเกมในเกมนะชิ้วเจ้าชิ้วเจ้าอ๋อผมเล่นเกมอยู่ครับอ๋อไม่ใช่หรอกลูกอันนี้หนูกำลังซ้อมฆ่าคนอยู่นะลูกอ่ะแล้วทำไมแม่ไม่เตือนแล้วลูกแม่ก็นั่งเล่นกับผมอยู่ข้างนี่แหละครับ
1: จริงๆเราเห็นความรุนแรง
0: ที่คือเรื่องน่ากลัว
1: ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าความรุนแรงเกิดจากบุคคลบางคนอยู่กับโลกสมมุติที่เป็นความรุนแรง
0: ใช่
1: เช่นเกมเช่นอะไรบางอย่างซึ่งในเกมคุณจะเป็นคนเก่งได้คุณต้องฆ่าผู้อื่นสมมติผมถามพระผมจะถามว่าการมีจิตคิดสังหารเนี่ยบาปแล้วหรือยังหรือต้องไปฆ่าก่อนจึงจะบาป
0: คนมักจะถามว่าฆ่าคนในเกมบาปไหมอาตมากล้าตอบวันนี้เลยนะว่าด้วยการยืนยันด้วยคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติคือเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรมมันเป็นภาวะจิตที่กำลังเศร้าหมองเป็นภาวะจิตที่ขุ่นมัวเป็นภาวะจิตที่โหดร้ายรุนแรง อย่างนี้นะก็เลยกล้าที่จะตอบได้เลยว่าฆ่าคนในเกมนี่แหละก็มีเศษส่วนของบาปอยู
1: ่
0: และเมื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้ายอมดูเห็นไหมก้อนหินที่มันอยู่ที่พื้นเนี่ยมันมีสีดำมีสีขาวมันเหมือนกับวันหนึ่งเราหว่านหินลงไปหว่านหินสีดำลงไปอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอารมณ์โลภหว่านลงไปอารมณ์ดีอารมณ์รักเมตตาปราณีหว่านหินสีขาวลงไปแล้วในวันที่เราจะตายขึ้นมาคือวันที่เราหลับตาเนี่ยเราคว้าหินขึ้นมาอารมณ์สุดท้ายมันจะมีเศษส่วนของหินสีขาวสักกี่เม็ดถ้าเราหว่านสีดำลงไปเยอะใช่ไหมงั้นตอนจะตายขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยบ่อยมากที่ห้องไอซียูก็มักจะต้องถามลูกเขาลูกเขาบอกพระอาจารย์มาโรงพยาบาลหน่อยสิแม่กำลังจะหมดลมแล้วมาบอกทางแม่หน่อยเราก็มักจะถามกลับไปโยมแล้วแม่เขาถางทางไว้บ้างไหมก็หมายถึงว่าเคย
1: ตลอดชีวิตที่ดำรงมา
0: ใช่คือพระไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะไปแบบสวดมนต์แล้วเสกเพียงวิญญาณแม่ไปสวรรค์ไม่ใช่พระมีโอกาสได้แค่ไปใช้ศัพท์แบบสมัยใหม่คือไปบิ้วอารมณ์บิ้วให้แม่นึกถึงบุญให้ได้งั้นแม่ต้องมีสารตั้งต้นแม่ต้องมีพื้นฐานของบุญที่แม่ได้ถางทางไว้โยมสวดมนต์ตามพระนะนะคือพระอาจารย์ต้องทำการบ้านก่อนทุกครั้งเลยเวลาพอไปปั๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าจะส่องขายพยานว่าคนที่คนเนี้ยพระพุทธเจ้าจะไปเทศสอนยังไงอาตมาก็ส่องเหมือนกันก่อนจะไปส่องเฟซบุ๊ก
1: ส่อง
0: เฟซบุ๊กเขา
1: หาข้อมูลก็ผมว่าก็เป็นกลไกหนึ่ง
0: ใช่ลูกพูดถึงแม่เรื่องอะไรอ๋อแม่ชอบสวดคาถาชินบัญชรแม่ชอบตักบาตรแม่ชอบพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นปุ๊บเราจะไปบิ้วอารมณ์เขาด้วยข้อมูลเดิมๆที่เขามีให้ได
1: ้
0: แม่เป็นพยาบาลเกษียณมา10ปีแล้วอาโยมตอนนี้เห็นน้ำเกลือหยดไหมหยดพุทธโทพุทโทนับหยดน้ำเกลือนะโยมนะพุทโทตามหยดน้ำเกลือนะ
1: ครับ
0: งั้นถ้าคนกำลังโหดร้ายยิงกันในเกมยิงกันในจอทุกวันวานหินสีดำทุกวันโอกาสจะให้พระไปช่วยในอารมณ์สุดท้ายเนี่ยยากมาก
1: นั่นเป็นสิ่งที่รายการจอดใจและพระอาจารย์อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการดูแล
0: ผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกคุณจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามทีที่จะมีสิทธิ์ที่เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่โทรศัพท์แต่ถ้าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยร่วมกันที่จะไม่ใช้
1: ก็ไม่ได้อยู่ในบ้าน
0: ใช่
1: มันก็จะไม่ได้อยู่ในบ้านสุดท้ายครับอาจารย์ในช่วงเวลาของโควิดมีผู้คนจำนวนมากมีความทุกข์ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำไปแล้วแน่ๆ 4-5 ปีแล้วก็คือมองไปที่รอบๆตัวแล้วมองเห็นเป็นประโยชน์ในการเข้าใจความเป็นไปของจิตใจของมนุษย์จริงๆแล้วก็สอนแบบนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยชมก็ไปที่ Facebook ของอาจารย์มีคลิปจำนวนเยอะมากแต่ถ้าตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมในช่วงเวลาไม่ปกตินี้ครับ
0: คือช่วงนี้เป็นช่วงภาวะที่เขาบล็อกอะไรหลายๆอย่างกำลังล็อกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยใจกำลังออกไปโลดแล่นอยู่กับเรื่องของความเร็วในการหาเงินหายศหาตำแหน่งหานู่นนี่นั่นจนลืมสิ่งที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยควรจะต้องได้ที่สุดคือเกิดมาเพื่อที่จะท่องคาถาหายตัวแล้วหายตัวให้ได
1: ้ท่องคาถาเพื่อหายตัวได
0: ้หายตัวโลกนี้เป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอยู่เดิมทีอยู่แล้วกายนี้ก็เป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็คือรูปก็คือร่างกายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในกายนี
1: ้
0: มันไม่มีตัวตนตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่มาประกอบรวมกันเป็นกายแต่เมื่อเราไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาปั๊บมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ตามมาอีกเยอะแยะงั้นในช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเองได้โซโลไลฟ์ขึ้นได้ทำอะไรช้าขึ้นเมื่อทำช้าเราก็จะได้เห็นใจตัวเองและเมื่อเราเห็นตัวเองมันเหมือนโจรที่ถูกตำรวจไล่จับถ้าหากว่าตำรวจไม่รู้จักโจรยังไงก็จับโจรไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่รู้ใจตัวเองเราก็จะไม่สามารถแก้มันได้ดังนั้นถ้าหากว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้มาสำรวจตรวจตนว่าเรายังมีข้อบกพร่องอะไรและวันนี้ตัวตนของเราเนี่ยมันหายไปมากน้อยแค่ไหนเรามีความทุกข์ทุกวันนี้เพราะว่าคนด่ามาปั๊บเอ้าด่าเรานี่นะเวลาชมมาปั๊บชมเราโอ้โหเหลืองหลงเราดีกว่าทุกคนในหมู่บ้านไปแล้วเพราะมันมีตัวเราให้ชมตัวเราให้ด่าฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นชีวิตของเราดังนี้เราก็เกิดการปล่อยวางว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเสียงด่ามาก็เป็นเพียงแค่เสียงปรากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเสียงชมมาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือไม่มีตัวเราให้ถูกด่าแล้วไม่มีตัวเราให้ถูกชมแล้วสูงที่สุดที่เราจะได้ตอนนี้คือมาละอัตตาละตัวตนเห็นตัวเห็นตนเพื่อที่จะละมันให้ได้แล้วเราก็จะได้มีความทุกข์น้อยลงเมื่อโควิดหายแล้วเราก็จะกลับออกไปยิ้มสู้กับโลกได้อย่างความรู้สึกว่าฉันกลับมาพร้อมสู้กับโลกด้วยการที่จะไม่สะทกสะท้านมากเพราะว่าฉันได้เห็นตัวเองแล้ว
1: ผมเข้าใจแล้วและผมชอบคำว่าหายตัวของพระอาจารย์มาก ต่อไปนี้ผมจะฝึกหายตัวให้เพิ่มมากขึ้น
0: อย่าหายแวบไปเลยนะครับ
1: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ศักดาสุนทโร
4: ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
1: หวังว่าเหล่านี้จะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับย้ำอีกทีนะครับไปดูเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะครับจะได้ประโยชน์มากทีเดียวตอนนี้เราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสต์ของเจาะใจครับ

จะเทศความแก่ให้ฟังวันนี้เรามาอยู่จำพรรษาถึงอยู่บ้านก็เรียกว่าอยู่พรรษาเหมือนกันพรรษา3เดือนนั้นเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระแต่ชาวบ้านก็นับถือได้เหมือนกัน เดือนนี้ก็ล่วงมาได้เดือนได้ครึ่งกว่าแล้วมันจะถึงได้ครึ่งกว่ามาครึ่งกว่า3เดือนมาแล้ว หมดไปสิ้นไปทุกคนนั่นแหละมันหมดไปกับปีกับเดือนกับวันกับคืนทุกปีทุกเดือนนั่นแหละอย่างว่าท่านพูดถึงปัญหาอีกข้างหนึ่งสว่างคือประทิศกับประจันคือประทิศไอ้คือประจันนั่นแหละเดือนเพ็ญกับเดือนแรมมีฟันมือสี่สิบสองไอ้สามสิบสองสี่ในแก่วันที่ทั้งสิบสามสิบสองนั่นแหละขยี้เคี้ยวเคี้ยวกินสัตว์จะทุกวันนะครับเนี่ยมีตาสองข้างข้างหนึ่งลิ้นดีข้างหนึ่งสว่างมีฟันลิ้นสองซี่ขยี้เคี้ยวขยี้กินสัตว์จะทุกวันเวลาทันวันท่านเปรียบไว้

ความแก่ไม่มีกำหนดทุกคนต้องแก่ไปด้วยกันทั้งนั้นนะครับความแก่นะจะหากฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนไหนจะถึงเวลาใดแก่ไปถึงขนาดไหนเราอยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละก็อยู่สบายสบายแบบนี้ไม่ค่อยรู้สึกตัว ความแก่ของคนเหมือนกับไม่เหมือนกับลูกไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ที่มันสุกก็เรียกว่ามันสุกความจริงไม่ใช่สุกคือมันเน่าแต่ว่ามันเน่าพอดีฉันได้มนุษย์ของเราจะเอามาทานมนุษย์ของเรานั้นฉลาดที่มันเน่ายังมันพอฉันได้อย่ามาฉันเนี่ยเอามาทานเนี่ยมันแก่เหมือนกันลูกไม้ผลไม้จะแก่เหมือนกันแก่ไปหาความเน่าแต่ลูกไม้แก่ยังดีกว่าคนกินได้ทานได้แต่คนนี้แก่ทานไม่ได้นะ อย่างมากที่สุดก็60-70ปีเท่านั้นนะเลยได้ไปแล้วทิ้งเลยถึงแก่ไป50-60ปีก็ไม่ใช่กินความแก่คือกินแรงของคนคนที่ทำมีแรงมีกำลังทำได้ทำการทำงานได้ได้กินนั่นน่ะแต่ความแก่นี่กินไม่ได้ ท่านยังเทศนาให้ว่าโยจะวัฏสะสตังชีเวโยจะวัฏสะสตังชีเวอัปสังอุปยึกพยังท่านว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะถ้าหากไปพิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเขามีประโยชน์เอกาหังชีวิตาชโยปัจจโตพยาพยังหากว่าคนนั้นเกิดขึ้นมาในวันนั้นก็ตามเห็นความเสื่อมของสิ้นไปของสังขารร่างกายและชื่อว่ามีอายุมากกว่ามีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนั่นเองคนนั้นพิจารณาถึงอายุของตนและพิจารณาความเสื่อมสิ้นความเสื่อมของตนอยู่ไปทำไมอยู่ก็จะแต่ว่าอยู่เครื่องมีไม่พิจารณาถึงเรื่องอายุชีวิตของตนนั้นความเสื่อมความสิ้นไปมันก็ลูกไม้น่ะเช่นพักแฝงเดินเต้าที่แก่ไปเลยแก่ไปแก่ไปไม่คิดพิจารณาเลยอะไรเลยมาเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วคิดถึงตัวของเราท่านจึงว่ามีประโยชน์อะไรหรอกถ้าหากผู้มีปัญญาเกิดมาในวันเอาเถอะสมมติเราเกิดในวันนั้นจะพิจารณาความเสื่อมของสิ้นไปของร่างกายของตนจะเชื่อว่าประเสริฐกว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีนั่นเองดียังไงพี่นายความเสื่อมของที่มันดียังไงดีมันจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีแล้วสิ่งที่ตนจะต้องทำรีบทำเสียอะไรที่เรายังไม่ทำไม่ทันทำมาพิจารณาถึงความเสื่อมของสิ้นไปมันจะเสื่อมสิ้นไปหมดไปเวลาหมดไป

ิตที่จะต้องทำทำเสียพระองค์เทศนาว่าจริยทิสสีโสวะเหมือนกับไฟไหม้ผมของเราที่บนศีรษะรีบดับคนทำความดีก็รีบทำอย่างนั้นความดีของเรามีอะไรบ้างไม่คิดพิจารณาถึงตัวเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำแค่ได้อะไรบ้างความดีที่เราทำ วันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณาดู24ชั่วโมงที่เราอยู่กลางวันกลางวันไม่ได้นอนมีความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วทำความดีอะไรบ้างแล้ว24ชั่วโมงหลับทิ้งหรือเปล่านอนเปล่านอนทิ้งเฉยจริงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ล่วงเลยแบบล่วงเวลาไปเปล่าถ้าหากคิดถึงคุณงามความดีของตนนะคะนี่คิดที่ตรงนี้ต้องทำเกิดขึ้นมาต้องเลี้ยงชีพหาอยู่หากินนี้จะกินไม่หาไม่ใช่เอาที่ไหนมากินเอาหาที่ไหนมากินมันก็หมดไปแล้วสิมันต้องหาหามันก็ต้องกินนี้จะกินไม่หาไม่ได้หามากมันเหลือกินมันก็เลยใช้มันก็เลยเหลือไว้ใช้มันก็มีก็รวยนั่นสิ ในเรื่องอาชีพ มันนี่มีแต่เพียงหาได้เพียงแค่กินเท่านั้นมันก็มีประโยชน์หากินมันก็หาบำรุงความตายเท่านั้นแหละเลี้ยงไว้ท่าตายตายมันได้อะไรคนเรามันตายแล้วต้องเกิดอีกจิตของเรายังมันยังมีกิเลสต้องเกิดอีกเป็นธรรมดานี่ถ้าหากินแล้วก็นอนท่าตายเท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมาคิดถึงอย่างนี้สิมาคิดถึงคนงามความดีกันสิอะไรที่จะทำให้เราไปเกิดในที่ดีให้ดีขึ้นไปโดยดีขึ้นไปโดยลำดับทานศีลภาวนาของตนมีไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้จะชื่อว่าเป็นหนี้เป็นศีลเป็นหนี้ศีลของโลกเราจะต้องใช้หนี้ศีลของโลกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีของเราก็ต้องทำอาชีพของเราก็ต้องเลี้ยงอาชีพของเราก็ต้องหานั้นยิ่งจะได้ประโยชน์แก่ตนของตน ถ้าหากว่าได้ประโยชน์ถ้าทำอย่างนี้ล่ะอิ่มใจพอใจในคำถามมีประจำในใจของตนมีศีลข้องดเว้นจากโทษนั้นมีภาวนาทำสมาธิในตัวของเราแล้วก็มีปัญญาให้เกิดความรู้ต่างๆให้มีครบบริบูรณ์ถึงหากไม่ได้มากให้น้อยนิดเดียวก็เอาคือได้แต่ทำก็เอาได้กิริยาการที่ทำก็เอานั่นแหละให้เป็นนิสัยทางดีดีกว่าเราจะไปทำชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาเพื่อพิพิธภัณฑ์นั้นชั่วมาก ตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งตายไปเลยตกนรกหมกใหม่หาที่พึ่งไม่ได้
ให้คิดเจรณาเรื่องความดีของตนอย่างนี้จึงรักษาตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้

0: ความชีวิตของเราที่เป็นมาถึงวันเช่นนี้หมดไปแล้วเท่าไหร่นะหมดไปแล้วเท่าไหร่เหลือยังเท่าไหร่ไม่ทราบไม่มีใครกำหนดได้สักคนเดียวเราจะประมาทยังไงอยู่พระองค์เทศนาว่าความประมาทเป็นหนทางความตายประมาทเรียกว่าตายคือตายจากคุณงามความดีคือไม่ทำความดีเองเรียกว่าประมาทคอยท่าแต่แก่แต่ก่อนเฒ่าแต่ก่อนชราแต่ก่อนยังคอยทำเวลาแก่เฒ่าชรามาทำไม่ได้แล้วหมดแล้วป่านนี้ไม่ยังหนุ่มยังวัยไม่พากันรีบเร่งทำคอยแก่เฒ่าก็ทำหมดเวลาแล้วเวลานั้นเห็นแล้วไงว่าทำเสียในปัจจุบันวันนี้อาเจวกิจมาตะปังโกยัญญาวรนังคือเวพระโอปเทศนาไว้คิดที่เราจะต้องทำให้ทำเสียในวันนี้เพราะจิตเรามันกลับกอกได้เวลานี้มีความคิดว่าเราจะทำดีถ้าหากว่าเราเอาไว้ราช้าไปจนกระทั่งเอามือพรุ่งนี้มืนมันสามารถจะกลับกรอกไปได้นั่งทำสมาธิก็รู้ก็รู้ได้หรอกเพราะกรรมสมาธิรู้จักหรอกเวลาที่ทำสมาธิดีวันนี้ดีแต่พรุ่งนี้กลับไปอีกแล้วเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ดีแต่ละนั้นยังควรที่จะรักษาคันเมื่อได้แล้วนะได้เพียงขั้นไหนขอให้พากันรักษานั้นไว้ให้หาอุบายปัญญาในการที่จะรักษานั้นให้พิจารณาให้มันแยบคายด้วยอุบายของตนเองเราทำยังไงมันจะค่อยดีมาป่านนี้พิจารณาอะไรค่อยดีอย่างนี้ยังรักษานั่นแหละอุบายนั่นแหละปัญญานั่นไว้ท่านอุปมาหลายอย่างคนที่รักษาความดีเหมือนกับมารดามีลูกคนเดียวรักที่สุดถนอมที่สุดนั่นรักษาความดีก็เหมือนกันเหมือนกับคนมีตาข้างเดียวรักษาที่สุดถนอมที่สุดความดีนั้นที่จะไม่ให้เสื่อมสูญไปที่ไม่ให้ตาข้างเดียวนั้นนะข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งบอดก็หมดท่าจึงรักษาให้ดีที่สุดของอื่นที่เราเคยทำมามากมายหลากหลายวันนั้นไม่เกิดประโยชน์หรอกความชั่วที่ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่สะสมกิเลสไม่ใช่การชำระกิเลสกิเลสในที่นี้นั่นหมายความว่าความยุ่งความเหยิงความวุ่นวายความเกี่ยวของผัวพันความคิดความนึกความปรุงความแต่งสารพัดทุกอย่างมันทำให้เศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาจิตอย่างไรที่เราชำระเศร้าสางด้วยการชำระของนั้นเป็นของไม่ดีของน่าเกลียดของสกปรกจะค่อยลากค่อยถอนทิ้งไปทิ้งไปเมื่อทิ้งไปได้ให้รักษานั้นไว้ของดีนั้นรักษาไว้อย่าให้สองโลกของสองโลกเข้ามาอีก นี่แหละการรักษาความดีของตนต้องรักษาอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีอายุร้อยปี แต่หากไม่พิจารณาถึงความเสื่อมความชิมของสังขารร่างกายสู้คนเกิดแต่วันนั้นพิจารณาความเสื่อมความชิมไปไม่ได้มาคิดดูก็แล้วกันคนเราเกิดมาแล้วทุกคนน่ะตกอยู่ในสภาพของความประมาททั้งนั้นเมื่อว่าพิจารณารู้สึกว่าตนประมาทแล้วจงรีบเร่งทำเสียทำความดีเป็นของทำง่ายให้ผู้ทำถูกต้องแล้วทำง่ายทำง่ายยืนเดินนั่งนอนเป็นความดีของตนทั้งนั้นเป็นสมาธิทุกเมื่อนั่นยังว่าทำง่ายถ้าทำไม่ถูกกันทำยังไงก็ไม่ถูกนั่งตลอดวันข้ามมันก็ไม่เป็นไงมันก็ไม่เป็นสมาธิภาวนาให้ฉะนั้นการทำดีที่ทำดีได้แล้วนั้นจึงให้รักษาไว้ให้ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอาละอธิบายจิตจะค่อยปล่อยวางสิ่งทั้งปวงหมดมารวมมาในพุทโธเดียวนั่นให้จิตตรงเป็นอันเดียวนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าภาวนาสมาธิเอาพุทโธเป็นอารมณ์จิตของเรายังเป็นเด็กไม่ทันเป็นผู้ใหญ่มันยังเที่ยวว่อนอยู่ตามต่างมันไม่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ตั้งตัวได้ที่เรียกว่าเด็กมันยังเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพิจารณาดูจิตของภายในแล้วมันวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยสารพัดทุกอย่างไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นเด็กจิตมันเป็นเด็ก ท่านยังว่าความแก่ของคนไม่มีประโยชน์ถึงผมจะขาวก็ตามเถอะแก่เท่าฉันผมจะขาวก็ช่างมาเถอะแต่ใจมันยังเป็นเด็กอยู่ทั้งหลังเด็กถ้าหายว่าใจนักแน่นมันคงเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจึงจะเป็นผู้ใหญ่จริงอย่างท่านว่าแก่เท่าชราก็ตามเถอะยังเล่นกับเด็กอยู่ยังเมามัวเมาประมาทอยู่ที่สุดนี่ดื่มสุรายาเมายิ่งร้ายกว่าเด็กกว่าสิอีกนั่นแหละเป็นเด็กแท้ๆทีเดียวยิ่งร้ายกว่าเด็กกว่าสิอีกคนที่มีสติสตังคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนรู้จักอ่านรู้จักประมาณรู้จักพอสมควรต้องควรทำอะไรก็ดีเรียบร้อยดีนั่นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย จึงว่าให้เห็นจิตของตนเสียก่อนเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กให้รู้จักจิตของตนเสียก่อนของภายนอกไม่ต้องคำนึงถึงมันละเอาตรงนี้แหละเอาตรงจิตนี่แหละเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กก็ตรงนี้แหละไม่กำหนดพิจารณาพุทโธนะเป็นอารมณ์ให้เห็นใจของตนได้ก่อนมันไม่อยู่กับพุทโธพุทโธนั่นแหละหรือคิดอยู่กับอนาปาก็เอาลมหายใจเข้าออกก็เอาให้มันติดอยู่กับนั่นจิตแน่วแน่กับนั่นครั้นเมื่อว่าจิตแน่วแน่กับนั่นแล้วคราวนี้เราให้ย้อนเข้ามาหาใจคุณใจมาทีหนึ่งอันนี้เป็นแต่เปลือกไม่ใช่ตัวใจแท้ใจพูดนึกว่าพุทโธก็ดีนึกว่าอนาปานุสติเรื่องลมหายใจเขาออกก็ดีใครเป็นคนเห็นใครจะนึกคนคิดมันต้องมีอีกอันหนึ่งคือตัวใจจึงเข้ามาเอาตัวใจในขานี้นั่นปล่อยวางเสียถึงก็ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างมันออก วางเองมันออกมาเอาตัวใจพูดถือนึกคิดอันนั้นต่างหากเมื่อปล่อยวางแล้วมาสงบอยู่ในอันเดียวแล้วเอาสติอันนี้คุมใจให้อยู่คุมจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แล้วมันจะเข้าไปเป็นใจจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นเรียกว่าจิตสติก็ควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียกว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เรื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งคือมันเอาตัวสงบมันมันของละเอียดมากมันคำว่าจิตจิตนี่มันของละเอียดมากทีเดียวละต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้วมันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงบเงียบมดเลยให้อยู่กันเถอะก่อนทำสมาธิต่อหัดภาวนาอย่าสะสมตักตวงออกให้ตักตวงออกเททิ้งให้สละปล่อยวางมันจึงเบาถ้าสะสมตักตวงเอามันหนักไม่เป็นภาวนาเสียเลยแทนที่จะมาภาวนาให้มันเบาเลยกลายเป็นของหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูเถอะถ้าหากว่าเราสะสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งโทสะมานะทิฏฐิสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาในใจเรากอดไว้กำไว้เราสะสมไว้นั่นไม่ต้องภาวนามันก็ไม่ยากหรอกอยู่ที่เฉยก็ได้หรอกของก็ได้ท่านภาวนามันต้องละสิ่งของนั้นต้องทิ้งต้องถอนต้องปล่อยต้องวางจึงเรียกว่าภาวนา มันยังค่อยเบามันยังค่อยสว่างเบิกบานของกิเลสทั้งหลายดังอธิบายมานั้นห่มห่อแล้วไม่เห็นตัวของเราเมื่อไม่เห็นตัวของเรามันจะรู้สึกว่ามันสะอาดสกปรกยังไงตัวของเราเพราะนั้นไม่เห็นตัวของเราสกปรกอยู่จนดูไม่ได้จะเข้าใจว่าใสสะอาดงดงามเรื่อยๆไปคนอื่นเห็นนะมันเขาก็ปลกแทบล้มแทบตายไปแล้วแต่ตัวเราจะไปเห็นตัวของเราได้จึงว่าให้มากรวดค้นตัวของเรานี่นะอย่าไปเอาอื่นมาพิจารณากรวดค้นพิจารณาเฉพาะจิตของเราเราคิดอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราคิดชั่วหรือคิดดีเดี๋ยวนี้นึกเอาคำปฏิกรรมเอาพุทโธพุทโธนั่นแหละให้จิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตอยู่กับพุทโธแล้วมันวางพุทโธนะมันเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วไปพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้วค่ะยืนเดินแล้วก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยเวลานั่งมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบหรอกในเวลาเดินมันมียืนเวลาเดินเวลายืนนั่นน่ะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งนอนมันมีเรื่องกระทบของมันเนี่ยถ้าหากว่าเรา
1: ดูอยู่ทุกขณะจะเห็นเรื่องเหล่านั้นว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปล่อยวางแล้วเรื่องนั้นมากระทบเห็นนะคะนี่ดูเรื่องอ่ะมันยังตรงไหนยังโลกอยู่ตรงไหนมันยังติดอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจึงค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้จึงละได้แล้วก็เข้ามาหาความสงบมาอีกทีนึงหน้าได้ต้องเข้ามาหาความสงบพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้จึงจะรู้เห็นตัวกิเลสจึงจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นความเกี่ยวข้องของจิตไม่ใช่เราจะนั่งหลับนั่งหลับตายตลอดวันข้ามคืนนู่นยังไงไม่ได้หรอกวิญญาณบทต่างๆที่ออกจากนั่งภาวนาตอนนั้นนะแต่ว่าอย่าไปทิ้งจิตทั้งนดจิตไว้ให้แน่วแน่มันยังค่อยเห็นยังค่อยชำระไม่ใช่หมดทีเดียวชำระทีนี้แล้วมันยังชำระอีกกระทบครั้งนี้แล้วมันกระทบอีกมันนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนามันก็กระทบอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบทำให้โกรธให้หลงนั่นแหละทำให้มัวเมาประมาทนั่นแหละทำให้โกรธให้โกรธให้หลงเท่าเก่านั่นแหละเรื่องของเก่าแต่นี่ยังไม่แต่นี่ไปถึงตายยังไม่ทันตายเมื่อไรมันก็กระทบกับของเก่าของมันมีอยู่เท่าเก่าแต่ว่าเราหลงของเก่าหลงเรื่องของเก่าอ่ะนะท่านยังวนเวียนอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดของเก่าเกิดรูปนามนี่เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามารดาของเก่าแก่เท่ากับของเก่าตายก็ตายของเก่าเรื่องเก่าน่ะตายก็ดี แต่ว่าเราหลงไปแล้วสักที

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ

0: มั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
5: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องมาศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101จุดจุดท่านกันเลยและทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์ที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและสำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเราให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันค่ะในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2519นะคะขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะมาติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้ขอทักทายแฟนรายการสักเล็กน้อยนะปกติไม่ค่อยได้ทักทายเท่าที่ควรเพราะว่ามีข่าวสารเยอะนะคะเวลาจัดรายการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ติดตามเวลาแฟนรายการทักเข้ามานะคะควบคู่กับการจัดรายการนะแต่ว่ากลับไปเช็คดูอยู่นะกลับไปดูอยู่นะคะว่ามีใครบ้างนะก็มีหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะส่วนใหญ่ก็มีหอกระจายข่าวหลายๆหอกระจายข่าวที่ติดตามทาง Facebookกันเหมือนเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประคองสุขนะคะก็ทักทายกันมาตลอดว่าเออไปหอกระจายข่าวนะครับขอบพระคุณนะคะหรือว่าคุณสุเทียนทองคำก็ได้ติดตามกันอยู่หรือไม่กระทั่งผู้ใหญ่ไก่นะก็ทักทายกันอยู่ตลอดเนาะรายการประจำอย่างรายการทางบ้านก็ยังแม่บรรเทาสำราญใจก็มาตลอดเลยคุณเจริญสันสันก็ยังมาอยู่นะคะหลายๆท่านนะทักทายไม่ครบทุกคนต้องขออภัยนะไม่ว่าจะเป็นที่ลำดวนอุตาปาก็มาถ้าทักทายกันหมดนะคะคงรายการเวลาไม่พอนะอาตั้งใจเป็นภาพรวมก็แล้วกันแต่ว่ามีรายการเขาเรียกอะไรมีแฟนรายการประจำเนี่ยก็หลายท่านนะคะก็ขอบคุณในการที่ติดตามรายการข่าวของเราก็จะพยายามจะหาข่าวสารมาพูดมาคุยให้แฟนรายการได้ติดตามนะคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวท่านใดท่านมาเข้ามาก็ตั้งใจกันมากันแล้วกันนะคะทิ้งข้อความไว้นะจะกลับไปได้เรียงนะคะอ่านทีหลังนะมาในเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะได้มีการพยากรณ์ไว้ว่านะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีนะคะในเรื่องของฝนตกบางแห่งค่ะก็มีที่จังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะร่วมต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้มีการพยากรณ์ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองค่ะก็หลายพื้นที่นะก็มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าฝนเนี่ย 45% ของพื้นที่ก็อาจดูแลตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกกับทุกวันเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนนั้นในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะในช่วงของวันที่28มิถุนายน2519นะไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากันในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะฉบับที่3นะคะบอกว่ามีผลกระทบนะท่านในช่วงก็28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะแล้วก็ได้มีการพยากรณ์ว่าในช่วงนี้ทางประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะมาดูในส่วนของคลื่นลมบ้างนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2519นะคะบอกว่าในส่วนของคลื่นจะมีความสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะอ่าวไทยที่จะเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเอาไว้ว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้มีการวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าโทรสอบถามไปได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ023994012-3หรือ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เขาประกาศตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะพ.ศ. 2519เวลา17นาฬิกานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะกับในเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมนะฮะในเรื่องการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะแต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็วันนี้แหละค่ะ29มิถุนายนนะคะ2019บอกว่าย้ำเลยว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าเนี่ยค่ะอันนี้บอกว่าภายใต้หลักวินัยทางการเงินการคลังนะคะโดยนางสาวรัตนาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดมีการเปิดเผยในเรื่องของท่านนายกเองก็กำชับอะไรกันให้รัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนนะเพื่อเป็นการตอบข้อสักถามนะคะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะแก่พี่น้องประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าสำหรับร่างนะคะพระยาก็ประมาณปี2570เนี่ยเขาได้มีการรายงานว่ามีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทค่ะอันนี้บอกว่าซึ่งผ่านการกันกองตามคำจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนนะคะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนก็คู่กับการลงทุนระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลก็ได้นำแนวทางลงทุน plus นะคะก็มาใช้เลยค่ะเพื่อบริหารการงบประมาณแผ่นดินนะคะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะและการลงทุนร่วมทุนและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP นะคะรวมถึงกองทุน Thailand Future Fund นะฮะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณนะ 1.568 ล้านล้านบาทนะเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จ้างงานของประเทศนะในส่วนของการจัดสรรงบประมาณบอกว่ามีการเรียกว่าครอบคลุมอยู่3เป้าหมายสำคัญนะประกอบไปด้วยการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในเรื่องการป้องกันยาเสพติดค่ะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนะฮะโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบอกว่าจำนวนนะ 42,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่ารัฐบาลก็ยังคงยึดมั่นนะในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า
462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมนะคะติดตามนะคะหรือว่าตรวจสอบร่วมตรวจสอบและติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้นะเขาบอกว่าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณได้นะแล้วก็มาติดตามกันต่อค่ะในส่วนของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือว่า DE เนี่ยเขามีการเตือนข่าวปลอมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเรื่องการซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปเป่าตังค์นะคะบอกว่าชำระผ่านไทยเชื้อไทยไทยเชื้อไทยพลัสได้นะอันนี้มาติดตามกันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ชอบเสียงดวงนะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเนี่ยโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะว่าพ้นจากที่เขาได้มีการติดตามหรือว่ามอนิเตอร์นะการรับแจ้งข่าวปลอมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความคงและภัยทางสังคมของนายชัยนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือว่าดีอีเนี่ยตัวยกระดับความสำคัญค่ะในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนนะคะในช่วงของวันที่26มิถุนายน2519นะคะทางศูนย์แอนตี้เฟคนิวเนี่ยนะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะก็มีการตรวจสอบเนาะข้อมูลในเรื่องข้อความทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของข่าวปลอมเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะที่ฉันติดตามที่เขาแจ้งมาเนี่ย138,088 ข้อความเลยนะคะโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้นเลยค่ะ 5,626 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดเลยนะคะก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสติ้งบอกว่า 5,623 ข้อความนะคะแล้วก็ตามมาด้วยช่องทางไลน์3ข้อความค่ะมาดูในส่วนของเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดก็26เรื่องนะคะที่รับการที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว8เรื่องค่ะในกรณีนะคะเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลย7เรื่องซึ่งก็เป็นข่าวจริง2เรื่องข่าวปลอม4เรื่องนะคะผิดเปิดอีก1เรื่องนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะอันดับ1เลยค่ะข่าวจริงนะในเรื่องของรัฐเนี่ยยึดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และบางงาจากนอมินีคืนได้มากกว่า49ไร่มูลค่านะคะ 1,053 ล้านบาทอันดับ2อันนี้เป็นข่าวปลอมหนึ่งกับเรื่องซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป่าตังชำระผ่านโครงการใช้ช่วยไทยพลัสได้นะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะอันดับสามนี้ก็ยังเป็นข่าวปลอมอยู่ก็คือไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชานะคะอันดับสี่นี่เป็นข่าวจริงนะเรื่องคลิกแบงค์ธนาคารไร้สาขารายแรกของไทยโดยความร่วมมือของ KTB AIS และปตท.ค่ะอันดับ5อันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะข่าวปลอมนะเรื่องของธ.ก.ส.ให้บริการสินเชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์นะคะอันดับ6เป็นข่าวปลอมค่ะเป็นเรื่องของเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยบินล้ำดินแดนกัมพูชานะคะอันดับ7ค่ะอันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนั่นในเรื่องของการเร่งปรับปรุงถนนโครงการเชื่อมอาเซียนไทยลาวและเวียดนามระยะทางกว่า 1,500 กม.นะคะสำหรับข่าวที่น่าสนใจก็คือเรื่องซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะชำระผ่านโครงการใช้ไทยพลัสได้นะคะอันนี้กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะกระทรวงการคลังเอาไว้กับธนาคารกรุงไทยและกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรธนาคารกรุงไทยเขาชี้แจงมาแล้วนะคะว่าโครงการไอทัศโครงการใช้ไทยพลัสนะคะโปรเจกต์เป่าตังเนี่ยไม่ได้สามารถได้เขาไม่สามารถใช้ชำระค่าซื้อหวยไทยหวยลาวหรือว่าหวยฮานอยรวมไปถึงไม่มีบริการในเรื่องการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทนะผ่านช่องทางเป่าตังคุณผู้ฟังโดยการใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขและประเภทราคาที่โครงการกำหนดเท่านั้นนะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงดีอีก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายนะบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลนะเพราะว่าอะไรหากขาดความรู้เท่าทันเนี่ยไปส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็เกิดการหลงเชื่อนะก็คือเรียกว่าสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนในสังคมในวงกว้างหน้านะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะแล้วก็คนตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว
นะคะแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดด้วยนะคะอ่ะเรายังอยู่ที่ข่าวเสียงกลางกันอยู่นะมาติดตามกันต่อนะคะอันนี้เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับของเล่นเด็กสกุชชี่นะคะท่านใดเป็นผู้ปกครองนะคงจะรู้จักนะเพราะว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นของเล่นยอดฮิตยอดนิยมของเด็กนะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้มากกับสกุชชี่เนี่ยนะซื้อของจริงไม่เป็นไรแต่ระวังของปลอมด้วยเพราะตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยนะรัฐบาลก็สั่งคุมเข้มแล้วค่ะนะคะตรวจสอบป้องกันอันตรายเด็กซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภาพอิสราภักดีรัมตีประจำสำนักนายกนี่ก็ในฐานะผู้กำกับดูแลนะฮะสำนักงานของการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบเนี่ยไม่เพลินเลยค่ะก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วกับทางสคบก็เร่งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้วยเนี่ยค่ะจากของเล่นสกุชชี่นี่แหละซึ่งก็ถือว่าอูได้รับความนิยมนะคะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะแล้วก็หลังมีรายงานนะจากต่างประเทศพบว่าสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่ระบุแหล่งผลิตเนี่ยแล้วแถมมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะนักศึกษาท่านก็เลยบอกว่าได้มีการมอบหมายไปแล้วนะให้กำลังทีมงานและผู้บริหารสคบไปร่วมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะมันสายงานกับสายงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะเพื่อยกระดับนะการตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะออกจากทั้งตลาดทั้งมีทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์นะก็เน้นย้ำนะคะว่าของเล่นที่เด็กเขาหยิบจับและบีบเล่นทุกวันเนี่ยต้องปลอดภัยค่ะนั่นแหละชิ้นแรกที่ถึงมือนะดังนั้นเนี่ยในด้านของความเสี่ยงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือด้านสารเคมีค่ะซึ่งทางเจ้าสกุชชี่เนี่ยถ้าผลิตด้วยวัสดุเกรดต่ำนะอาจจะมีสารตกค้างนะเมื่อสูดดมต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้เราคายเคืองและกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้นะด้านที่2ก็เป็นด้านของอุบัติเหตุเพราะว่าสกุชชี่ที่เขาออกแบบมานะบางอันก็อู้เหมือนอาหารนะอย่างเช่นโดนัทคัพเค้กเนี่ยบางทีก็จะทำให้เด็กเล็กเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดแล้วนำเข้าปากอันนี้เสี่ยงนะคะอุดทางเดินหายใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะดังนั้นเนี่ยสคบก็เลยย้ำเลยค่ะว่ามีกฎหมายรองรับนะคะได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่กำหนดให้สินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องมีข้อมูลภาษาไทยชัดเจนค่ะแล้วก็พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะพ.ศ. 2551ที่บังคับให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะถ้าสินค้าเนี่ยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคนะคะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีสมบัติท่านยังแนะนำนะผู้ปกครองก็ตรวจสอบด้วยนะของเล่นก่อนซื้อนะฮะโดยให้เลือกสินค้านะที่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะแล้วก็มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกด้วยนะหากพบว่าอู้มันกลิ่นฉุนนะมันมีน้ำหอมแรงผิดปกตินะควรหลีกเลี่ยงค่ะพร้อมเตือนให้ทำความสะอาดสกุชชี่สม่ำเสมอด้วยนะแล้วสังเกตด้วยนะหากพบว่ามันฉีกขาดมันขึ้นราก็ทิ้งทันทีเลยค่ะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่พบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนเนี่ยสคบ1166ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันนะ OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ OCPB.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังเข้มงวดตรวจสอบอยู่นะในเรื่องของสกุชชี่พอมาว่าหลังพบความเสี่ยงในเรื่องของสารเคมีและอุบัติเหตุในการพร้อมย้ำเลยค่ะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะก็เลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการเปิดบริการนะออนไลน์ข้อบังจรค่ะก็ยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้านะคะสู่รัฐบาลดิจิทัลค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์ค่ะสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะเพื่อในการสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนนะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวเลยค่ะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะระบบดังกล่าวบอกว่าได้มีการรองรับนะการดำเนินธุรกรรมนะที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตนะคะแล้วก็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการนะคะแล้วก็การชำระค่าธรรมเนียมรายปีค่ะผ่านระบบออนไลน์นี้ทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการขอรับใบรับรองนะแล้วก็การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือว่าสพส14นะคะแล้วก็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับรองนะคะแล้วก็อาการขอใบแทนใบรองได้ผ่านระบบเดียวกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะทางสบส.ก็ยังมีการจัดทำคู่มือนะการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนนะคะครอบคลุมนะคะทั้งขออนุญาตประกอบกิจการนะคะการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตให้ผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะเพื่อในความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะคะเป็นการลดขั้นตอนลดการเดินทางแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการด้วยนะคะมาติดตามยังอยู่ข่าวส่วนกลางกันอยู่นะมาติดตามในเรื่องของการทุจริตการสอบกันบ้างนะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังมีข่าวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูในส่วนของอธิบดีป้องกันและบรรเทาสารภัยกันบ้างนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะเอาผิดถึงที่สุดนะคะกรณีรับจ้างสอบแทนนะคะไปสอบแทนเขาเนี่ยจะมีความผิดนะดังนั้นเนี่ยก็จะเร่งนะคะขยายผลหาผู้จ้างวานนะคะกระบวนการรับจ้างสอบนะชี้จับพิรุธได้นะคะหลังผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างทำคีโมมาหน้าเปลี่ยนนะคะก่อนตรวจลายนิ้วมือพบเลยค่ะว่าคนละคนนะคะที่กระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยทางด้านของท่านธีรพัฒน์คัชชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็ให้สัมภาษณ์เนาะกรณีที่ได้มีการพบค่ะการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของโอ้นี่เป็นกรมงานป้องกันและปราบปรามของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะที่ปภ.เนี่ยโอ้นะคะนี่อีกกรณีหนึ่งนะหลังจากที่เราได้เจอกรณีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะอันนี้ของปภ.นี่เขาเพิ่งสอบมานะเนี่ยนะมาติดตามกันต่อกับเรื่องนี้นะอันนี้เขามีการสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันค่ะนะว่าจะดำเนินการคือว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะแล้วก็ขยายผลถึงผู้จ้างหวานรวมถึงกระบวนการรับจ้างด้วยโอ้เรื่องนี้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าค่าจ้างการสอบเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้บอกว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่ามีการสอบคัดเลือกข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งเป็นการสอบมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่28เนาะเขาบอกว่าเป็นการสอบครึ่งวันนะก็มีสนามสอบทั้งหมดนี่4แห่งนะก็ได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกสนามสอบเลยค่ะแล้วก็กำชับให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็ในทุกรูปแบบเลยนะคะระหว่างการสอบเป็นคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุทธิธารเนี่ยก็สังเกตนะว่าผู้เข้าสอบรายนึงเนี่ยมีใบหน้าที่สูงวัยนะฮะไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประจำตัวประชาชนนะก็เลยเกิดข้อสงสัยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แจ้งมายังท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ได้มีการตรวจสอบนะเรื่องนี้กันนะก็สั่งการเลยค่ะให้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมนะหน้าห้องสอบกันเลยนะไม่ให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยออกจากห้องสอบนะจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากในเรื่องของมาตรการสอบของปภ.นั้นเข้มงวดเลยค่ะผู้เข้าสอบนั้นสามารถที่จะนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าภายหลังสอบเสร็จเนี่ยบุคคลดังกล่าวเนี่ยอ้างว่านะทำคีโมนะคะก็ทำให้หน้าตานั้นเปลี่ยนไปนะแต่เห็นว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้นะจึงตรวจสอบลายนิ้วมือนะคะเขาเนี่ยนะก็พบเลยว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนตำรวจก็ได้เข้าคุมตัวเลยค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินการสนามสอบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะท่านธีรพัฒน์คัชชมาศเนี่ยก็เลยบอกว่าได้ประสานตำรวจนะให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขยายผลหาต้นตอของขบวนการนะเบื้องต้นนะทราบเลยว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยอาจเคยนะรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งค่ะ
เนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งนะคะจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครพร้อมย้ำนะคะเรื่องลักษณะแบบนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะทางปภ.เองก็ได้มีการวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะปัจจุบันก็ยังได้ยกระดับมาตรการสอบนะโดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดสีขาวของกรมนะคะกึ่งวอร์มรองเท้าแตะเลยนะแล้วก็นำสัมภาระออกจากตัวทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณหรือว่าการกระดิ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรวจสอบนั้นและจับกลุ่มได้หลายครั้งแต่กรณีผู้ต้องหารายเนี่ยเคยก่อเหตุขณะเดียวกันหรือไม่เป็นเรื่องในสำนวนที่ตำรวจจะต้องดำเนินการต่อนะคะส่วนจะเป็นขบวนการหรือไม่นั้นนะคะเบื้องต้นบอกว่าตรวจสอบพบเพียงผู้ต้องหารายเดียวนะได้เดินตรวจเกือบทุกห้องสอบแล้วนะคะการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่พบความผิดปกติอื่นเลยแล้วก็ให้มั่นใจนะว่าขณะนี้ค่ะเป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ได้กระทบการสมัครสอบของผู้สมัครรายอื่นเนี่ยเพราะว่าได้มีการเตรียมระบบสอบและมาตรการเรื่องป้องกันมาอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนนะพยายามค่ะอุดทุกช่องโหว่เลยนะที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมได้จับตานะและเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะทางด้านของท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเลยว่าการทุจริตสอบเนี่ยเพื่อบรรจุข้าราชการของปภ.นะคะว่าเราต้องตรวจสอบจนถึงต้นตอคนสำคัญเลยค่ะแล้วก็ไม่เอาแค่คนที่จับได้ว่ามีความผิดในการกระทำแต่ต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครแล้วก็ทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้าการานเลยค่ะใครที่เกี่ยวข้องนะหรือว่ามีความผิดนะส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่าพบแล้วค่ะว่าในเรื่องการสอบราชการเนี่ยแทบทุกสนามนะมีการทุจริตค่ะท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลยยืนยันนะว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศแล้วค่ะแล้วจะหนังผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแล้วก็กำชับนั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเองเนี่ยสำหรับผู้เสียหายอย่านิ่งนอนใจนะคะบางทีอาทิตย์ว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะคะคือปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนั่นเองนะอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสนามสอบนะดิฉันก็ช่วงนี้มีสอบหลายสนามอยู่นะล่าใช่ค่ะล่าสุดก็ยังมีที่สนามของปภ.เนาะก็เป็นกำลังใจนะคะแบบผู้สมัครสอบหลายๆท่านนะก็ขอให้ประสบความโชคดีกันละกันสำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตนะตอนนี้เขากำลังเร่งดำเนินการกันอยู่นะมาติดตามกันต่อนะอันนี้เข้ามาในส่วนของข่าวช่วยการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกันบ้างนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นการตรวจสอบพื้นที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะไปกำชับและเจ้าหน้าที่อยู่เวรดูแลดีๆเลยนะเพราะว่าอะไรเขาหวั่นเกิดไฟไหม้กันนะก็ที่เป็นสถานที่เก็บหลักฐานคดีโกงข้อสอบนี่เลยค่ะหลังปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่อส.เลยนะมาเฝ้าเพิ่มเติมกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะท่านอนุชาประกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางมาเลยนะมาตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยค่ะในช่วงของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็เวลาประมาณ 23:20 นาทีอันนี้บอกว่าท่านเพื่อไปติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการที่จะเก็บรักษาเอกสารและไฟล์นะคะผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนะคะหลังรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าเรื่องการกวาดล้างกระบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังเลยค่ะคราวนี้นะแล้วก็ดูความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารเนี่ยค่ะห้องเก็บไฟล์ข้อมูลนะคะห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจเอกสารสำคัญทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลอย่างระกุมที่สุดนะคะแล้วก็กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจจะกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งจัดเตรียมรถดับเพลิงในอุปกรณ์ฉุกเฉินนะประจำพื้นที่ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในส่วนกลางนะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะสำหรับข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมานำเสนอกันนะคะเป็นข่าวที่ทางโรงเรียนของเรานั้นได้มีการจัดงานค่ะเทศกาล Pride of บุรีรัมย์2026นะคะก็เป็นการฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยโดยเมื่อวันเสา
อาทิตย์ที่ผ่านมานะที่ร้านวัฒนธรรมสวนลมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดงานนะเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศเนื้อภายใต้ชื่องานค่ะ Pride of บุรีรัมย์2026ค่ะซึ่งงานนี้นะคะในพิธีเปิดเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายคำเกื้อบรรณชัยรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะคะจะมีนางกัญญพัฒน์จิระไก่พงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานบุรีรัมย์ในการรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักเลยค่ะมีทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคการชุมชนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่ากลุ่ม LGBTQIN IAN+ โอ้หลายกลุ่มเนี่ยเขาร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะ Pride Month นะซึ่งความหลากหลายและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในการตอกย้ำภาพลักษณ์บุรีรัมย์ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ของเรานั้นทำกับข้าวเป็นนักไทยก็บอกนะว่าบุรีรัมย์ไม่ได้มีดีนะแค่การเป็นเมืองกีฬานะแต่ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเป็นเมืองที่เปิดกว้างทางความคิดนะงานPride of บุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความรักความเข้าใจและความสมานฉันท์ของผู้คนเนี่ยค่ะก็ถือว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้บุรีรัมย์ของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะแล้วกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทั้งขบวนพาเหรดรณรงค์สิทธิและความเท่าเทียมที่ตกแต่งอย่างตระการตาเนี่ยนะและมีในเรื่องของศิลปะอาการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ประยุกต์นะคะการประกวดการแต่งกายสุดสร้างสรรค์นะคะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินนะคะแล้วก็มีการออกร้านอาหารและสินค้าชุมชนด้วยอันนี้ก็หลายร้านอยู่เหมือนกันประมาณกว่าร้อยร้านเลยนะแล้วบรรยากาศนี้เขาเต็มไปด้วยสีสันนะคะความสุขสันต์ความภาคภูมิใจนะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสุขนอกจากผู้เข้าร่วมงานแต่ก็ยังช่วยนะเป็นการสร้างเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพะเนาของเรานั้นน่ะให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนะคะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการเปิดศึกค่ะนครชัยบุรีครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลค่ะเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดิน4จังหวัดอีสานใต้นะคะซึ่งเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางที่สนามนะทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะก็มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดินนะภายใต้ชื่องานนะคะนครชัยบุรีครับก็มีนายโกศลพลโยธาผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่13เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะโอกาสนี้ค่ะมีนางสาวพวงเพชรต้นบุญค่ะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความเครือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมที่ดินจาก4จังหวัดนะในกลุ่มจังหวัดของภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ก็มีทั้งจังหวัดนครราชสีมานะคะบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์ค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางด้านของนายโกศลพลโยธาค่ะประธานในพิธีก็กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะพร้อมเน้นย้ำนะว่าเนื่องเหนือจากการเรียกว่าทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแล้วเนี่ยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีนะผ่านกิจกรรมกีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะที่จะช่วยให้การประสานงานและการบูรณาการทำงานในระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะบรรยากาศการแข่งขันที่สนามทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์เต็มไปด้วยสีสันค่ะมีเสียงเชียร์น่าจะกองเชียร์ทั้ง4จังหวัดเลยค่ะและผู้เข้าร่วมก็ต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีของชาวดินได้อย่างน่าประทับใจนะคะก็จะทำให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งแล้วก็ของพี่น้องบุคลากรกรมที่ดินในภูมิภาคอีสานใต้ค่ะมาติดตามกันต่อยังมีข่าวสารให้ได้รับฟังกันนะไปที่อำเภอหนองกี่ค่ะก็ได้มีการจัดงานนะชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2แล้วนะอันนี้บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นนะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ภูทารากินปาร์คอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะเขาก็มีการจัดงานเลยค่ะชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2กันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียว
ดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างในอำเภอหนองกี่เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพร้อมด้วยนายสุพิชคิดรอบนายกรัฐมนตรีตำบลหนองกี่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะคะภายในงานก็ยังมีนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะก็ถืออำเภอหนองกี่ค่ะและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่นะคะแล้วก็สนับสนุนบริเวณอินทผลัมเนาะสายพันธุ์ไทยของชุมชนด้วยนะประชาพันธุ์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ที่รู้จักมากขึ้นนะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่นะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยในงานก็ไปสัมผัสกับกิจกรรมที่มันหลากหลายนะไปเรียกว่าชิมผลผลิตอินทผลัมสดใหม่นะการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะรวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะสำหรับงานชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่แสดงศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่เท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอหนองกี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจและยั่งยืนนะคะยังเพิ่งทราบนะว่าอำเภอหนองกี่นะมีอินทผลัมด้วยท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปลองชิมได้นะก็น่าจะมีหลายสวนอยู่เหมือนกันนะ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลนะ Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award นะคะพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทภายในเรียกว่าพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569นะรางวัลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ถือว่าเป็นการสะท้อนเลยนะถึงศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบและการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างคำว่าผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทั้งคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรแล้วก็ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่เวทีระดับประเทศก็สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตนะองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืนเนี่ยซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ขอแสดงความยินดีนะกับทั้งนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยนะคะที่มุ่งมั่นสานต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะอันนี้เป็นข่าวที่เราก็น่าชมยินดีนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะกับน้องๆเยาวชนคนเก่งของเราเนี่ยน้องแป้งค่ะวิมลสิริจอมแก้วนะอันนี้บอกว่าคว้ารางวัลพระราชทานเยาวชนสตรีไทยดีเด่นนะอันนี้เป็นระดับชาตินะคะปี2569โดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะกรุงเทพมหานครนางสาววิมลสิริจอมแก้วน้องแป้งเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานจากการประกวดนะคะเยาวชนสตรีไทยดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตำรายระดับชาติปี2569การประกวดครั้งนี้บอกว่าจัดโดยสมาคมขออภัยค่ะสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาตินะคะร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาบอกว่ามีการแข่งขันความสามารถใน4ด้านเลยนะได้แก่ฝีมือไทยอันนี้บอกว่าเป็นการร้อยมาลัยชำร่วยนะคะมารยาทไทยรำไทยฝีปากไทยอันนี้บอกว่าเป็นการพูดสุนทรพจน์แบบชับพลันนะซึ่งบอกว่าความสำเร็จของน้องแป้งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนครอบครัวและชุมชนนะคะที่สะท้อนถึงความสามารถแล้วก็คุณค่าของเยาวชนไทยในเวทีระดับชาติเลยนะคะท่านนี้ค่ะน้องแป้งก็ได้เข้ารับนะพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะที่ Impact เมืองทองธานีก็แสดงความยินดีกับน้องแป้งด้วยนะก็ถือว่าน้องเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงเนาะกับจังหวัดเวรัมของเราแล้วถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ยินดีนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะเป็นข่าวสุดท้ายก็แล้วกันครับในเรื่องของงานโอท็อปมิดเดีย2026ก็จบวันของเราก็ไปขายสินค้าเหมือนกันกับงานนี้นะคะทางบรมของเราก็มีการยกพลโอท็อปเนี่ยไปบุกกรุงเทพกันเลยทีเดียวบอกว่าสร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะทะลุ9ล้านบาทเลยค่ะในงานโอท็อปมิดเดีย2026นะคะโดยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคารเชลเลนเจอร์นะฮอล์1ถึง3 Impact เมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยบรรยากาศนี่คึกคักมากนะคะเมื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์กว่า54ร้านค้าเนี่ยก็พากันเลยค่ะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานั้นไปสู่เมืองกรุงเลยไปสู่กรุงเทพมหานครไปร่วมจำหน่ายขายกันอยู่ในงานนี้เลยค่ะโอท็อปมิดเยียร์2026ก็จัดขึ้นระหว่างที่20-28มิถุนายน2519นะคะซึ่งทางท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านรัชนีสัพพิธีนะท่านก็มีการมอบหมายให้ทางท่านพัฒนาพิสุทธิ์วงเวียนนะคะนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เนาะเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อนะบอกว่าผลการจำหน่ายหรือการขายในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกเป็นวันที่8ของการจัดงานเนาะมีรายได้ยอดรายได้เนี่ยรวมเลยค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเวรัมของเราสูงถึง 1,163,000 บาทเลยนะคะบอกว่าเมื่อรวมยอดจำหน่ายหรือว่ายอดขายตลอด8วันนะปรากฏว่ามียอดรวมทั้งสิ้นเลยค่ะ 9,374,250 บาทอันนี้บอกเลยว่าสะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนบุรีรัมย์นะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของงานโอท็อปวิทยา2026ก็ถือว่าเป็นวิธีสำคัญเลยนะคะในการที่จะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดระดับประเทศและระดับ

0: ทศและต่างประเทศนะโดยมีการจัดแสดงนะฮะแล้วก็จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มสินค้าเครื่องประดับของใช้และผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดลำที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ที่ติดตามรับฟังรายการนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นใน FM 101.5 มิเกิลและทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะและขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่ยังรับสัญญาณบอกกับเราแจ้งนะและขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนจบรายการวันนี้นะคะรู้สึกว่าข่าวสารค่อนข้างที่จะเยอะกันพอสมควรนะต้องขอบพระคุณจริงๆนะท่านนี้ดิฉันค่ะเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับพวกเราในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติ ศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศ
1: ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐนายลัวลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่า